0: การใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
2: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
1: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้น จนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ ให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่น มืออันดับ8ของรายการโฮชนาคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3ต่อ2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบผลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หวดชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6ต่อ0และ6ต่อ1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.1นาทีกับกปท.หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่สองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไข ภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงพัญญาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
20: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
21: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ย ทางกระทรวงศึกษาธิการพอรับทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
20: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
21: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชดของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
20: ค่ะถ้าอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
21: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการดี
20: ๆเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
21: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
20: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
21: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้ง ก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
20: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
21: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: ค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพ ับของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโยอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโยจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเชมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
22: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencerเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
23: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
22: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
8: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
7: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
10: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างอะไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าบ่อน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
7: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัว

่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ในความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 09:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภานะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นส.ส.และอยู่ในสภาคุณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนลีภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 นเย็น 6:00 นเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลาเพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะก็ต้องประมาณสัก 20-30 นาทีถ
2: ึ
1: งจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
2: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม่ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
2: ค
1: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ไปแถเรื่องหัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได
2: ้
1: การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมี
2: ยังมีแหลมเข้ามานะแล้วยังมีนิดนึงขอติดปลายนวมสักนิดนึงนะคะ
1: นะฮะคือคนที่เขาเคยเป็นส.ส.เนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮ
2: ะ
1: ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเวลาลุกขึ้นอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะก็ใจแหละก็จะมีแบบขอแตะเรื่องนี้นิดนึงนอกประเด็นนั่นแหละพอนอกประเด็นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าก็ต้องเหล่ด้วยนะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วงปุ๊บลืมกลับเข้ามาในประเด็นเขามีอย่าง
2: น
1: ี้
2: แต่เขาก็ยกมือประท้วงกันบ่อยมากนะคุณทรงพลในสภาเนี่ย
1: พูดไปต้องเหล่ไปบอกเฮ้ยถ้าเกิดมีคนยกมือประท้วงปุ๊บเริ่มกลับเข้ามาเข้าเรื่องไม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
2: ะ
1: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
2: นั่นน่ะสิ
1: สภานะฮะ
2: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
1: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดู เรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีกรุงเทพติด1ใน3นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
2: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3อันดับแรกท็อป3นะคะก็คือปีเขาบอกว่า2ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซลค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผล่ไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะสองประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเขาบอกว่าราเมนทงคัตสึเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆนะคะส่วนวัฒนธรรมอาหารริมทางก็เป็นสถานที่เป็นเมืองที่เขาว่าคึกคักเหมือนกันรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคคิวชูเนี่ยสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้อย่างสะดวกเหมือนกันค่ะส่วนเวียดนามอย่างดานังนั้นนะคะก็ขยับขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกด้วยนะคะอย่างฮอยอันนั่นเองจุดหมายปลายทางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ได้นำเสนอไปเนี่ยโอ้โหก็มีเสน่ห์แล้วเป็นที่เดินทางที่หลายๆท่านนักเดินทางหลายๆท่านอยากจะกลับมาเยือนอยู่เสมอนะคะทางด้านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda คุณอัคคพรรอดพงนะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
2: ห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหมเขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
2: หัวเมืองเน
1: า
2: ะ
1: นะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ยไม่มาเลยนะ
2: ยังไม่ค่อย
1: ไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยขยับไป
1: ได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได้
2: ใช่
1: นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
2: ที่ไหนคะ
1: หัวหินประจวบเงียบสงบเนี่ยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้
2: ห
1: รือเปล่า
2: ประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบเงียบสโลว์ไลฟ์มาก
1: นะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
2: ใช่ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
2: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
2: ได้เหมือนกัน
1: แล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที่
2: ความสะดวกสบาย
1: และมีความคึกคักมีวอล์กิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพรบ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าพิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
2: ม
1: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากษ์ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ยมันหมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้ละคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
2: ม
1: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ ลงโทษท่าน
2: ก็ไม่มีโทษเนาะ
1: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสว
2: ่
1: ามันจะมีใครที่ไหนทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
2: ค่า
1: ไฟสาธารณะตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงค
2: ือ
1: เงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนน
2: ี
1: ่คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4จดหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
2: ั
1: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาตัดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก
2: ็
1: จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถ เงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
2: จริง
1: ถูกไหม
2: ถูกของถูกและดีไม่มีในโลก
1: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
2: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องจำเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพนะ
1: ด้วยเงินเท่านี้แต่อยากได้อยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้ก
2: ็
1: จะมี2ประเภท1ทิ้งงานกับ2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอปัญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไงก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
2: ้
1: เลิกได้ก็ตั้งใหม
2: ่
1: อันนี้ต้องไปดูดี
2: ๆ
1: ใครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหล
2: ัก
1: ประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรชาวบ้านก็สงสัยคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วฉันจะได้อะไรจากตรงนี
2: ้
1: แล้วคาร์บอนเครดิตมันไปเข้ากระเป๋าใครการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งแล้วกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
2: ฉบับไหนคะ
1: เร
2: ื่อง
1: ของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่งแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของ คุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกเนรเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
2: ม
1: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยคือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
2: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
1: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกคุณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
2: ม
1: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
2: ุ
1: ณมาชกคนไทยคุณมา
2: เก็
1: บคาดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ย มันก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย์ใช่ไหมฮะก
2: ็
1: เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนนั้น
2: ไม่ให้เข้ามา
1: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศแล้วมีแล้วม
2: ี
1: มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบังคับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
2: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
1: ถูกต้อง
2: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
1: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
2: โอ้โหเรากลัวนะ
1: โอ้โห
2: คุณ
1: ส
2: ัน
1: พรคือธรรมชาติของคนเราอะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
2: ่
1: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได้
2: โอ้ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายๆไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที ่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
2: ใช่อ่ะ
1: กฎหมายในประเทศเนี่ย
2: ค
1: ือทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
2: ี
1: กฎหมายบังคับใช้แล้วอันดับต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมน
2: ี
1: ่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
2: อยากได้เห็นนะนะคะเอาไปดูที่เว่ยป๋อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป๋อ
1: เว่ยป๋อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเชียลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก
2: ็
1: คือเว่ยป๋อ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป๋อเขาเดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อนี่ละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เว่ยป๋อมาเยือนนี่แหละค่ะ
1: ครับมาดูข่าวจากทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
8: ค่ะจะขอเริ่มเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
1: ครับ
8: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นเนี่ยนะคะจ ึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม global south นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะคะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnership โดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้มาเข้าท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะแล้วท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้าราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะคะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริปเดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของแอฟริกันยูเนียนนะคะท่านยังได้เรามีการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ reception นะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอะดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเงินและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอะดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะ
9: ครับ
8: เสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเดินระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเดินทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาค ื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมี impact อย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มี impact มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีปหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอะเจนดาของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ
1: แ
8: ล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกไอ้พูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะ
1: ครับ
8: เขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะ แต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปเทคไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการด้านร้านตรวจเพื่อสุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji Riverของไนจีเรียก็ได้เริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนั่นนะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำเอโควาสซึ่งจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเอโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับเอโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลัง อยู่ในกระบวนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัดดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้จะยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเนี่ยเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
9: ครับ
8: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางแต่สินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศ ในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิโอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะแรงงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกนี่ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดค่ะชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกายังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำแล้วดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้าของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมี Exim Bank ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกาอย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนะแต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเนี่ยเป็นฮับนะคะ เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
1: คร
8: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศรีหศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
1: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
8: ะความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านศรีหศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ global southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินุกุซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมlunch talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ building sustainable partnership นะ connecting youth innovation and business between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนนะคะแล้วก็เน้นไปทางเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจระหว่างสองประเทศคือไทยกับไนจีเรียเราจัดที่นครเลกอสนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงเราจัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์

0: รือย่อมาจาก Africa Center for Disease Control and Prevention นะคะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
6: นายตติยพัฒน์ ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ

0: าศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
3: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
4: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอด

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.7

ษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพอดแคสต์ PRD 7วันนี้นะคะเช่นเคยรับลมกรมไทยอยู่กับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมนะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะใครที่อยากจะฟังสาระดีๆมีประโยชน์นะคะก็ติดตามกันได้ในรับลมคมไทยวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันนะคะในเรื่องของการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็จะย้อนกลับไปถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพค่ะวันนี้ซึ่งหลายคนนะคะได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆหลายคนก็เคยไปนะคะเที่ยวหรือว่าซื้อของที่ศูนย์ศิลปาชีพด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยคืออะไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามเคียงข้างการทรงงานนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็ดำเนินพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ปวงชนชาวไทยค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งในพระราชดำริที่สายพระเนตรยาวไกลมุ่งหวังสร้างรากฐานเพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงความมั่นคงทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ราษฎรมีชีวิตที่มั่นคงมีความอบอุ่นในครอบครัวด้วยซึ่งก็จะต้องไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นๆนะคะพระองค์เคยตรัสนะคะว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาชีพใดๆก็ตามคนไทยอยู่สารทิศใดก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดนะคะขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้นี่เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532นะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงพระราชศรัทธาอันลึกซึ้งในศักยภาพของปวงชนชาวไทยค่ะทีนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของโครงการศิลปาชีพที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าสมเด็จพระพันปีหลวงนะทรงช่วยงานประชาชนนะคะทรงช่วยเหลือประชาชนในชนบทอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ทรงสังเกตเห็นนะคะว่าหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยล้วนมีคุณค่าแล้วก็มีความงามซ่อนอยู่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ประจำในแต่ละท้องถิ่นทั้งเสื้อผ้าเอ่ยเครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านทำขึ้นใช้เองในชีวิตประจำวันนะคะนำไปสู่การริเริ่มโครงการศิลปาชีพแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ค่ะโดยพระองค์เองก็ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิศิลปาชีพวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมตามที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้นะคะในอาชีพเกษตรกรที่หลายๆคนทำเป็นอาชีพหลักก็จะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะโดยความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมต่างๆก็จะมีการสอนมีการบอกต่อนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมจัดหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมครัวเรือนเหล่านี้ด้วยย้อนไปก่อนการตั้งมูลนิธิโดยพระราชดำริครั้งแรกๆนี้นะคะการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเนี่ยมีมาต่อเนื่องยาวนานและตั้งแต่ปี2508ระหว่างที่ประทับที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินนะคะ
จากนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายขายโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูทอผ้าจากจังหวัดราชบุรีมาช่วยสอนให้ก็ปรากฏว่าการทอผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าสิ้นพื้นเมืองดำเนินไปด้วยดีพอสมควรค่ะถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎรที่ทรงริเริ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2513ค่ะก็ได้เกิดอุทกภัยที่จังหวัดนครพนมภายหลังน้ำลดแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนแล้วก็พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มีราษฎรมารอรับอย่างเนืองแน่นนะคะแต่เป็นที่น่าแปลกใจคือตอนนั้นเนี่ยหญิงชาวบ้านแทบทุกคนนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไปเป็นอย่างมากตอนนั้นสมเด็จพระพันปีได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมเหล่านั้นก็ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเลยนะคะทรงสอบถามราษฎรจนได้ความว่าราษฎรที่นี่ทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้ใช้กันเองแทบทุกครัวเรือนแต่ว่าไม่ได้ทอขายค่ะนอกจากทอให้ลูกหลานยามออกเรือนเท่านั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชปรารภนะคะว่าการพระราชทานสิ่งของให้แก่ชาวบ้านเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหลังจากนี้เนี่ยควรจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้พึ่งพาตัวเองในระยะยาวต่อไปนะคะตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงมีพระราชดำรินะคะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่อยู่แล้วหากส่งเสริมให้ทอเพิ่มขึ้นจากที่เคยทอไว้ใช้เองก็จะช่วยให้มีรายได้เสริมจึงทรงชักชวนให้ชาวบ้านเริ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ขายค่ะโดยก็ทรงรับซื้อไว้เองทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มราคาให้สูงกว่าท้องตลาดด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าผ้าไหมมัดหมี่ยังไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะมักจะมีลักษณะแคบสั้นแล้วก็ส่วนใหญ่สีตกด้วยแต่ก็ทรงรับซื้อไว้เพื่อแรงจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยมีกำลังใจทอผ้าต่อไปพร้อมกันนั้นก็พระราชทานคำติชมแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆแก่ชาวบ้านจนผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยค่อยๆพัฒนาคุณภาพดีขึ้นจนเป็นที่ต้องการของประชาชนแล้วก็มีคุณภาพอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมก็ขยายออกไปจากตามหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดในภาคอีสานหลังจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมพื้นเมืองทุกชนิดเลยค่ะทุกลวดลายพื้นเมืองซึ่งชาวบ้านที่ทอผ้าไม่เป็นก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองด้วยนะคะแล้วก็ทรงรับซื้อเส้นไหมนั้นส่งต่อไปยังผู้มีความสามารถในการทอเป็นผู้ทอแทนจนการทอผ้าไหมเนี่ยกลายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางที่สุดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังจากการจัดตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อปี2519นะคะก็ได้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากขยายงานศิลปาชีพไปยังแขนงต่างๆแล้วก็เกิดการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นอีกหลายจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมการสอนอาชีพแล้วก็เป็นศูนย์อำนวยประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางศิลปาชีพนะคะบางศูนย์ก็สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ให้แก่ผู้สนใจได้โดยตรงด้วยก็ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีนะคะปัจจุบันก็มีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลากหลายงานศิลปะหัตถกรรมทั้งผ้าทอนะคะทั้งสิ่งทอแล้วก็หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติงานโลหะแล้วก็เครื่องประดับรวมไปถึงเครื่องปั้นศิลปะตกแต่งหรืองานหัตถศิลป์ชั้นสูงก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยหลายๆคนก็เคยไปเที่ยวกันมาแล้วอย่างเช่นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะที่คุ้นเคยกันอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้แล้วก็จับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่มาจากศูนย์ศิลปาชีพนี้ได้เพราะว่านอกจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะก็เหมือนเป็นการที่เราเนี่ยได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจึงเปรียบเสมือนประจักษ์พยานค่ะแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ราษฎรเติบโตจนเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วก็เป็นการพลิกฟื้นงานศิลปหัตถกรรมให้กลับมามีชีวิตชีวาส
ืบไปชั่วกาลนานจวบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะนะแล้วก็รับลงคมไทยนะตอนนี้ก็ขอน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็นำเรื่องศูนย์ศิลปาชีพมาพูดคุยกันเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องใดๆมานำเสนอก็ติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้ากับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมวันนี้สวัสดีค่ะ

ับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92 ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196 แห่งครอบคลุม7 อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3 ปีมีพื้นที่เสี่ยง7 อำเภอ36 ตำบล261 หมู่บ้าน20 ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัทโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยงความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนศกนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึงวันที่15กันยายนศกนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมโล
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: อยากประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์รู้จักคำว่า deductible หรือยัง deductible คือค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจหมายถึงเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3: ตัวอย่างเช่นในกรมธรรม์กำหนด deductible ไว้ 1,000 บาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนรับผิดชอบ 1,000 บาทแรกส่วนค่าเสียหายที่เกินจากนั้นบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อดีของการเลือก deductible คือช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ต้องมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกได้เมื่อเกิดเหตุ
4: ก่อนตัดสินใจควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่คปภ.สายด่วน1186
5: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
8: ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องตัวเล็กแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เราเจอกันแทบทุกบ้านแล้วก็ทุกวันเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของยุงค่ะโดยเฉพาะยุงลายนะคะตัวร้ายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งเราตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วผู้ที่คุกคลีกับเรื่องของยุงแล้วก็แมลงนะคะขอต้อนรับคุณมิรันตีแพงงานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาโอ้โหชื่อหน่วยงานยาวมากจริงๆไม่ได้มีที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังสตม.ที่ 6.1 ศรีราชาอันนี้เป็นชื่อเล่นเนาะเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะมีทั้งหมด5แห่งเนาะที่ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงซึ่งยุงก็ถือว่าเป็นแมลง5แห่งที่อยู่กระจายอยู่ภาคตะวันออกของเราก็คือที่อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะจันทบุรีสักแก้วตราดแล้วก็ระยองค่ะ
9: จะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะน้องเชอก็คือว่า ไข้เลือดออกมันสำคัญยังไงคะทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้อะคะ
10: อ๋อต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยนะคะพี่ปุ้ยคือโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะต้องเท้าความไปก่อนว่ามันเกิดจากไวรัสที่ชื่อเชื้อไวรัสเดงกีค่
8: ะ
10: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเพิ่มมากส่วนใหญ่ในฤดูฝนอย่างเดียวแต่ที่จริงอะค่ะมันสามารถเพิ่มได้ทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีการระบาดเนี่ยค่ะจะเป็นได้มากในส่วนของฤดูฝน
9: แล้วทำไมเราต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงฤดูฝนนะคะ
10: เพราะว่าในช่วงฤดูฝนนะคะมันจะมีในส่วนของน้ำเนาะที่ตกลงมาจากฝนนี่แหละค่ะมันจะไปขังในภาชนะทั้งใช้แล้วก็ดีไม่ใช้แล้วก็ดีนะคะอย่างภาชนะเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่อาจมองข้ามได
8: ้แปลว่าไม่จำเป็นจะต้องมีบ่อน้ำใหญ่หรือแหล่งน้ำใหญ
10: ่
8: ทุกอย่างก็สามารถวางไข่ได้
10: ใช่ค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะอย่างเช่นแบบภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเพียงนิดเดียวเนี่ยค่ะหรือภาชนะที่เราคาดไม่ถึงที่เราชอบเจอนอกจากพวกแจกันแล้วเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นชามน้องหมาน้องแมวที่เขากินนะคะแล้วไม่ได้มีการล้างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พบได้หรือว่าพวกกาบพืชอย่างเช่นบางหน่วยงานจะชอบปลูกสับปะรดสีอะไรเงี้ยค่
8: ะ
10: ช่องกาบพืชเล็กๆเนี่ยค่ะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่กุ๊กค่ะ
9: บางทีแค่เล็กๆเนาะเราเดินผ่านเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตรงนั้นอ่ะสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เนาะ
10: ใช่ใช่
8: ปกติเรื่องเนี้ยเราคุยกันมา2อาทิตย์แล้วค่ะก
10: ็คือ
8: เรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแต่เราลืมเรื่องของเขาเรียกอะไรนะชามใส่น้ำของสัตว์เลี้ยงซึ่งตรงนี้ก็มีทุกบ้านเหมือนกัน
10: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสังเกตหรือสำรวจตัวเองที่มีน้ำขังเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆค่ะในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
8: ค
9: ่ะก่อนอื่นนะคะก็จะขอให้น้องเชอพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันให้ฟังนิดนึงนะคะ
10: ได้ได้เลยค่ะก็คือสถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้เอาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยแล้วกันจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือกรกฎาคมเนา
8: ะ
10: ก็คือเราพบว่าในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึง 16,000 รายเลยนะคะถ้าเทียบกับประชากรแสนคนเนี่ยก็สมมุติเจอประชากรแสนคนเนี่ยเจอผู้ป่วยไปละ24รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง25รายเลยนะคะในส่วนของประเทศไทยแต่ถ้าในส่วนของภาคตะวันออกของเราหรือเขตสุขภาพที่6เนี่ยแหละค่ะเราพบผู้ป่วยที่ประมาณ 1,700 รายค่ะแล้วก็เราพบผู้เสียชีวิตมากถึง4รายด้วยกันแล้วในพื้นที่ของเราค่ะ
9: แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยมีเด็กเสียชีวิตบ้างไหมคะ
10: ในส่วนของสัดส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสัดส่วนพอๆกันเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กอย่างเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ติดเชื้อได้แล้วก็มีโอกาสรุนแรงถึงชีวิตได้เลยค่ะ
8: แล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมีอะไรที่ประชาชนควรจะต้องแบบจำไว้เป็นพิเศษไหมคะ
10: มีค่ะมีค่ะก็คือสิ่งสำคัญเลยอ่ะมันจะมีหลายปัจจัยประกอบกันเนาะแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการไปพบแพทย์ช้าค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยอาการของโรคไข้เลือดออกที่เริ่มแรกอาจจะอาการไม่รุนแรงมากเนี่ยนะคะก็ทำให้ปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลย
8: อย่างนี้แปลว่าการสังเกตอาการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากด้วย
10: ใช่ใช่ค่ะก็คือสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีไข้สูงเลยอย่างเงี้ยนะคะประมาณ2วันเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทราบสาเหตุก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันที
8: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตเลย
10: ค่ะ
8: จะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นไข้เลือดออกอันเนี้ยคนชอบถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าเป็นไข้เลือดออก
10: ค่ะก็คือวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นเลยนะคะคือการที่ถ้าสมมติเรามีที่วัดไข้หรือเราสังเกตอาการตัวเองก็ได้ถ้าสมมติว่าไข้สูงลอยต่อเนื่องค่ะประมาณเกิน2วันและไม่ทราบสาเหตุเนี่ยค่ะควรที่จะพบแพทย์ทันทีหรือประเมินอาการตนเองได้ทันทีเลย
9: แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะ
10: มีค่ะอย่างเช่นมีการปวดกระบอกตาปวดตามกล้ามเนื้อหรือในบางรายจะมีอาการปวดท้องขึ้นไส้หรือว่ามีผื่นร่วมด้วย
9: คล้ายๆไข้หวัดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข
10: ้
9: หว
10: ั
9: ด
10: ใช่ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนคืออาการของโรคไข้เลือดออกจะไม่ได้มีน้ำมูกหรือมีหวัดร่วมด้วยเนี่ยนะคะ
8: อันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราสังเกตตัวเองได้เลยเนาะ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: แต่ทีนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีน้ำมูกแล้วจะตัดเรื่องไข้เลือดออกทิ้งไปเลยใช่ไหมคะ
10: อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะเพราะว่าหากมีไข้สูงหรือว่าอาการน่าสงสัยอย่างน้อยๆเราก็ควรให้แพทย์ประเมินทันทีจะดีกว่า
8: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบอาการไม่รุนแรงอะคะมันจะเป็นยังไงคะ
10: ถ้าอาการไม่รุนแรงในบางรายอะค่ะอาจจะมีการปวดเมื่อยตัวไม่มากหรือว่าไข้หายเองได้ในไม่กี่วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยควรที่จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรที่จะมีการทายากันยุงอย่างน้อยเพื่อเซฟคนที่เป็นชาวบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยค่ะจะดีที่สุด
8: แต่เขาก็คือไปพบแพทย์มาแล้วอาการไม่รุนแรงก็คือกลับมา
10: ใช่ค่ะ
8: ในการที่บ้าน
10: ในบางรายก็จะมีลักษณะนั้นได้คือไม่ได้แอดมิดซะทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะควรที่จะมีการทั้งคนที่ไม่ป่วยและคนที่ป่วยควรทานยากันควรทายากันยุงป้องกันไว้ด้วย
8: อันนี้สำคัญมากแล้วอีกอันนี้คือนอกจากคลิปเลย
10: ค่ะ
8: เราต้องแจ้ง หน่วยงานท้องถิ่นในนั้นไว้เพื่อให้มากำจัด
10: จำเป็นค่ะก็คือทุกครั้งค่ะที่
8: ไม่ใช่จำจัดเรานะ
10: ยุ่งยากเลยค่ะจำเป็นค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งที่มีการไดแอกหรือว่าแพทย์มีการวินิจฉัยว่าคนเนี้ยเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเขาจะมีตามระบบเลยค่ะในการแจ้งหน่วยงานภายในพื้นที
8: ่
10: ค่ะแล้วอปท.ในส่วนของกองสาธารณสุขที่เขาดูแลในเรื่องของการช่วยเราเป็นภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคค่ะเขาก็จะทราบทันทีแล้วก็จะมาควบคุมโรคภายในประมาณสัก3ชั่วโมงแรกแล้วก็1วันหลังจากที่พบใช่ค่ะ
8: ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย
10: ใช่ใช่
8: เราไม่ต้องไปบอกท้องถิ่นเองเนาะเด
10: ี๋
8: ยวเขาจัดการกันเป็นระบบแต่เราแค่ให้ความร่วมมือเท่านั้น
10: แล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลตนเองไม่ให้เชื้อจากตัวเราเนี่ยค่ะไปแพร่สู่คนอื่นได
9: ้แล้วทีเนี้ยค่ะในเรื่องของกลับมาเรื่องผู้ป่วยหรือว่าคนที่สงสัยว่าตัวเองป่วยเนา
10: ะ
9: เขาจะดูแลตัวเองยังไงดีคะ
10: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกเนาะสิ่งที่สำคัญคือการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากแล้วก็การทานยาลดไข้อาจจะเป็นในส่วนของพาราเซตามอลเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะลดไข้ได้แล้วก็ร่วมกับการเช็ดตัวค่ะ
8: แล้วมันมียาอะไรที่คนที่ป่วยสงสัยไข้เลือดออกหรือว่าฉันป่วยปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ควรกิน
10: มีค่ะ
8: อย่าเผลอไปหยิบมากินหรืออย่าเผลอที่จะไปสั่งมากินเลย
10: มีค่ะมีค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มยาที่เขาเรียกว่ากลุ่มยาเอนเซมกลุ่มยาเอนเซมถ้าพูดอาจจะเข้าใจยากเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นพวกยาไอบูโปรเฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยาแอสไพรินพวกนี้ค่ะคือถ้าทานไปแล้วค่ะยากลุ่มนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเลือดออกได้มากขึ้น
8: เลือดออกบริเวณไหนคะ
10: ภายอวัยวะภายในเนี้ยค่ะอาจจะส่งผลให้อาการรุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลย
8: เนี่ยเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าโดยมากอ่ะหรือแม้แต่ตัวเราเนาะบางทีอ่ะเราทุกคนอ่ะอยากจะหายเร็วเพื่อไปทำงานและการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวมันทรมาน
10: ใช่
8: ทุกคนห่วงงานร
10: ัก
8: งาน อยากหาย
10: ค่ะ
8: ก็จะบอกหมอว่าเป็นงี้เป็นแบบนี้ขอยาแบบอื้อหือให้มันหายเร็ว
10: แรง
8: เลยจะ
10: แ
8: รงเลยจะรีบไปทำงานรักงานมาก
10: ค่ะ
8: เออแต่ถ้าบังเอิญเป็นไข้เลือดออกนี่ก็เขาเรียกว่าไงอะ
10: แจ็คพอต
8: เออใช่
9: จำง่ายๆเลยก็คือถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามีความเสี่ยงเคยถูกยุงกัดหรืออะไรหรือจำไม่ได้ว่าถูกยุงกัดแต่สร้างแต่อาการมันคล้ายไง
10: คะ
9: เราอย่าไปซื้อยากินเองเนาะก
10: ็
9: คือเราก็จะควรที่จะไปพบแพทย์เพราะว่าการไปซื้อยากินเองแล้วไม่ได้แจ้งประวัติที่ชัดเจนความเสี่ยงที่ชัดเจนมันอาจจะเกิดอันตรายเหมือนที่พูดมาได้นะคะ
10: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยหากมีไข้สูงหรือว่ามีการสงสัยว่าฉันป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่เนี่ยค่ะควรที่จะพบแพทย์ให้ไวที่สุดจะดีที่สุดต่อคนไข้เองค่ะ
8: สังเกตว่ารายการเราเนี่ยเราจะเน้นย้ำในเรื่องนี้ตลอดเลยนะว่าป่วยให้รีบไปพบแพทย
10: ์ใช่
8: เออแล้วก็เรื่องของการคัดกรองบอกประวัติตัวเองเนี่ยเพราะว่าแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะแพทย์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาที
10: ่
8: กิจกรรมไง
10: ใช่
8: เออเราจะได้ให้ข้อมูลแพทย์ให้มากที่สุดนะคะสมมติว่าตอนนี้มีคุณแม่โทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วบอกว่าลูกมีไข้มา2วันแล้วตอนแรกยังวิ่งได้อยู่เลยแต่วันนี้ไม่ค่อยเล่นเลยไม่ค่อยวิ่งกินข้าวได้น้อยลงแบบนี้เราจะต้องแนะนำเขายังไงดีคะ
10: อ๋อถ้าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะแนะนำให้คุณแม่นะคะพาน้องไปหาหมอโดยทันทีนะคะเพราะว่าอาการที่มีอาการไข้ต่อเนื่องจนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของว่าอาจจะเข้าสู่อาการรุนแรงได้ไม่ควรที่จะรอให้รุนแรง
8: แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะคะ
10: หลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีอาการป่วยต่อเนื่องมากกว่า2วันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยด้วยโรคอะไรไม่หายสักทีเนี่ยควรที่จะให้แพทย์ประเมินเบื้องต้นให้ไวที่สุดจะดีกว่าค
9: ่ะแล้วที่หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าไข้ลดแล้วก็คือหายแล้วจริงไหมคะน้องเ
10: ธอโอ้ไม่เสมอไปเลยค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าบางทีอะค่ะการที่จู่ๆวันนี้ไข้สูงต่อมาไข้ลดเนี้ยค่ะอาจจะเป็นจุดนึงที่ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดได้เลยใช่ค่ะ
8: ค่ะแล้วสัญญาณอะไรคะที่ต้องบอกว่าควรไปโรงพยาบาลได้แล้ว
10: ถ้าสมมติว่าวันนี้จู่ๆมีไข้สูงวันถัดมาเนี่ยจู่ๆไข้ลดลงแต่มีอาการมือเท้าเย็นห
8: ั
10: วใจเต้นเร็วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอ่อนเพลียซึมลงมากเนี้ยค่ะทานอาหารไม่ได้เนี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ต้องไปได้แล้วใช่ค่ะ
8: ทีนี้เราลงลึกไปอีกนิดนึงแล้วถ้าเป็นเด็กต้องสังเกตอะไรคะ
10: อย่างเช่นคล้ายๆกับคุณแม่เมื่อกี้เลยค่ะคือน้องเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนรับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำได้น้อยลงเนี้ยค่ะหรือว่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแล้วค่ะ
8: อันนี้นิดนึงน้องพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยต้องรีบพาไปเนาะไม่ใช่แบบว่าดีแล้ววันนี้เรียบร้อยนี้ไม่ได้นะ
10: วันนี้กินข้าวน้อยไม่ใช่
8: วันนี้ไม่ดื้อไม่ซนไม่วิ่ง
10: ใช่ค่ะ
8: ไม่ได้นะต้องรีบพาไปหาหมอเลยเนา
10: ะ
8: เดี๋ยวคุณแม่บางคนบอกว่าวันนี้ลูกไม่ดื้อเลยไม่วิ่งไม่ซนอ่ะ
10: วันนี้เลี้ยงง่ายจัง
8: ง่ายจังอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องรีบพาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
9: แล้วเรื่องเลือดออกที่พูดถึงอะค่ะที
10: ่
9: บอกว่าถ้าเรามีการกินยาเอ็นซีมเข้าไปเนาะมันจะมีการเลือดออกอันเนี้ย เราจะสังเกตได้ไหมคะว่าเอ๊การเลือดออกในโรคไข้เลือดออกเนี่ยไปออกในแบบไหนที่สังเกตได
10: ้ได้นะคะพี่ปุ้ยก็คือจุดหนึ่งอาจจะเป็นจุดเล็กที่คนมองข้ามคือเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกมากผิดปกติหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะเข้าข่ายอาการเลือดออกแล้วที่ต้องระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ให้ไวที่สุดค่ะ
8: ไม่เกี่ยวกับการแปรงฟันและเลือดออกนี้ไม่เก
10: ี่
8: ยว
10: ใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้ออกหลังแปรงฟันจะทีเดียวพี่กุ๊กบางทีแค่ทานข้าวนั่นนี่นู่นแล้วมีเลือดออกตามไรฟันอันเนี้ยก็ต้องมีการระวังแล้ว
8: แต่ก็คือต้องมีไข้ปวดหัวเล็กน้อยไม่
10: ใช่
8: เหตุการณ์ปกติแต่คุณแปรงฟันแล้วเลือดออกเดี๋ยว
10: ใช่ค่ะ
8: เฮ้ยฉันแปรงฟันก็เช้าเลือดฉันออก
10: ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอาการไข้ร่วมด้วยเลยที่หนูบอกคือปวดเมื่อยตามร่างกายที่ไม่หายสักทีอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับมีอาการเลือดออกก็ควรที่จะระวัง
8: ค่ะทีนี้เชอคะปัจจุบันเนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังไม่มียารักษา
10: ใช่ค่ะ
8: โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะการรักษาเนี่ยก็คือตามอาการแล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้มีการเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าการที่ยังไม่มียารักษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรที่เชื่อชัดว่าคนนั้นเนี่ยควรที่จะพบแพทย์โดยทันทีใช่ค่ะ
8: ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปในเรื่องของการซื้อยากินเองบ้าง
10: ได้ค่ะ
8: เพราะว่าทุกคนเนี่ยด้วยความสะดวกรวดเร็วการไปหาหมอบางทีคิวนานไม่ว่างนู่นนี่นั่นใกล้บ้านละกันเป็นร้านขายยาทีเนี้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงร้านขายยามั้ง
10: อาจจะขอความร่วมมือละกันร้านขายยาก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของเราเนาะพี่กุ๊กเนาะในการเฝ้าระวังควบคุมโรคฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝากเครือข่ายค่ะร่วมกันเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าพบผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยตัวปวดตามบริเวณปวดท้องปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เรากำลังอยู่ณตอนนี้
8: ค่ะ
10: ขอให้ติ๊กเซ็ตนิดนึงว่าอาจจะสงสัยโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยจะดีมากเลย
8: คือแล้วร้านขายยานี่เขามีการติดตามผู้ป่วยด้วยไหม
10: ควรที่จะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะพี่กุ๊กโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ถ้าสมมติเราพบมาว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยในช่วงฤดูฝนควรที่จะแนะนำให้มีการติดตามแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังการจ่ายยาที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบ
8: แต่ร้านขายยาบางทีเขาเฟรนลี่เขาเหมือนไม่เฟรนเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนที่มาซื้อยาเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาสามารถจะติดตามได้เน
10: า
8: ะ
10: ใช่ใช่ค่ะถูกต้องเลย
9: แสดงว่าถ้าเป็นร้านขายยาเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นไข้ปวดตัวมาขอซื้อยาแก้ไข้หน่อยจะต้องมีการซักประวัติอะไรเพิ่มใช่ไหมคะ
10: ควรที่จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเพราะว่าอันเนี้ยร้านยาเป็นด่านสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพของประชาชนได้ว่าถ้าพบว่าสงสัยไข้เลือดออกเนี่ยสามารถแนะนำไปพบแพทย์ได้เลยในทันทีค่ะ
9: แล้วมีอีกคำถามที่หลายคนสงสัยมากเลยค่ะก็คือว่าถ้าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยสามารถเป็นอีกได้ไหมคะ
10: เป็นได้ค่ะพี่ปุ้ยเป็นได้เลย
9: แต่หลายคนคิดว่าเคยเป็นแล้วอ่ะจะมีภูมิคุ้มกันอีกอาจจะไม่ป่วยอีกแล้ว
10: อ๋อในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าโรคไข้เลือดออกที่บอกไปเบื้องต้นก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีใช่ไหมคะเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขามีประมาณ4สายพันธุ์หลักๆที่ทำให้เราป่วยเนี่ยค่ะสมมติว่าเราเคยติดสายพันธุ์สมมติเนาะหนูเคยติดสายพันธุ์ที่1ในครั้งถ่อไปเนี่ยหนูเคยติดในสายพันธุ์ที่1แล้วเนี่ยอาการป่วยจะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ติดในแต่ละสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันได้เสมอไป
9: ก็คือคนที่เคยเป็นครั้งนึงแล้วอาจจะเป็นอีกครั้งต่อไปได้
10: ใช่ค่ะหากติดคนละสายพันธุ์อาการก็จะรุนแรงขึ้นได้ด้วย
8: แสดงว่าการติดเชื้อครั้งที่2มีความเสี่ยงมาก
10: ใช่ค่ะอาจจะรุนแรงมากขึ้น
8: อันนี้ขอเล่าเรื่องคนใกล้ตัวนิดนึงเนาะ
10: ค่ะ
8: ก็คือน้องชายดิฉันเองค่ะเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วช่วงน่าจะประมาณปฐมปลายหรือม.ต้นเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ทุกวันเนี่ยเหมือนเขาน่าจะมีเฮลิเทเรซีส่วนนึงว่าแน่ใช้คำนี้ได้ก็คือเราอะเราได้มาทำงานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปบอกน้องว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกอีกครั้งเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากเขาบอกเขารู้นะ
10: เ
8: ขาบอกเขาก็ดูจากสื่อนี่แหละเขาบอกเขารู้เขาก็จะมีการป้องกันตัวเองโดยการทายากันยุงถ้าเกิดไปในพื้นที่ยุงชุกชุมนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการติดเชื้อเนา
10: ะ
8: ครั้งที่2ก็คือมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเคยเป็นหรือว่าไม่เคยเป็นก็ต้องป้องกันยุงลายเหมือนเดิม
10: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่กุ๊กค่ะ
9: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงล่ะคะต้องระวังยังไงคะทั้ง ผู้ใหญ่หรือเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
10: จริงๆแล้วโรคไข้เลือดออกก็คือสามารถเกิดกับได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะแต่จะมีกลุ่มนึงค่ะที่หากเกิดโรคแล้วอาจจะมีการรักษาที่ซับซ้อนหรือต้องระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มีในส่วนของภาวะน้ำหนักเกินหรือกลุ่มที่มีในส่วนของโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคไตเป็นต้นเงี้ยค่ะ
9: ก็จะต้องคือต้องรักษาทั้งไข้เลือดออกแล้วก็โรคประจำต
10: ั
9: ว
10: ใช่ค่ะฉะนั้นการรักษาก็จะเกิดความซับซ้อนมากขึ้นใช่
9: ค
10: ่
9: ะฉะนั้นผู้ใหญ่เองก็อย่าชะล่าใจเนาะว่าโรคนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กนะคะตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเน
10: า
9: ะ
10: ใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนคิดไปเลยว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเด็กหรือเรื่องที่เด็กต้องระวังเป็นอย่างเดียวค่ะ
11: ทีนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อยากคุยมากๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการใช้ยากันยุงค่ะเพราะบางคนคิดว่ายากันยุงเนี่ยมีไว้เฉพาะตอนไปเที่ยวป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ที่บ้านได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
10: ใช่ใช่ค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนของยุงที่เป็นยุงลายเนี่ยค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านเป็นหลักแล้วก็ออกหากินในเวลากลางวันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาการที่ไม่รุนแรงและยังอาศัยอยู่ในบ้านนะคะยุงพอออกมาในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะก็จะกัดคนไข้แล้วก็แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้อยู่ในบ้านหรือเราเองอยู่ในบ้านไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรการทายากันยุงในช่วงเวลากลางวันและอยู่ในบ้านเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันทั้งต่อคนเองเนี่ยแล้วก็ต่อคนรอบบ้านเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรคเนี่ยไม่กระจายไปคนอื่นได
9: ้แล้วช่วงทีนี้ถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะมีความกังวลมากค่ะถ้าสมมติว่าจะทายยากันยุงพอท้องอยู่เนี่ยจะใช้ยากันยุงได้ไหมคะ
10: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะพี่ปุ้ยก็คือยากันยุงเนี่ยสามารถใช้ได้แต่อาจจะรบกวนให้ดูข้างฉลากนิดนึงถ้าเป็นยากันยุงสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีตัวที่เขียนว่า DEET ตัวนั้นนะคะจะสามารถใช้ได้ซึ่งความเข้มข้นที่คนท้องใช้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-30% ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เนี่ยก็ควรที่จะใช้ตามฉลากไม่ใช้มากเกินไปไม่ใช้น้อยเกินไปควรใช้อย่างถูกวิธี
9: แล้วนอกจากหญิงตั้งครรภ์แล้วทีนี้ถ้าเด็กอะคะเด็กจะใช้แบบไหนดี
10: ล่
9: ะคะ
10: เด็กๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูข้างฉลากเพราะว่ามันจะมียากันยุงที่จำกัดไปแล้วว่าช่วงอายุไหนเหมาะกับการใช้แต่ละชนิดใดใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูฉลากอย่างเคร่งครัดจะดีที่สุด
11: แล้วถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหยิ่งทายเยอะยิ่งดี
10: ไม่จำเป็นเลย
11: ต้องมาคนดิฉันนี่แหละคือบางทีอย่างช่วง2อาทิตย์ก่อนเราพูดเรื่องของเนี่ยการทายากันยุงด้วยดิฉันก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าบางทีเหงื่อมันออกไงเราก็อ่านแหละอ่านฉลากเขาบอกว่าทา 6-8 ชั่วโมงแต่เหงื่อมันออกเนาะประเทศไทยอ่ะมันร้อนเหงื่อมันออกก็ลดนะส่วนตัวเนี่ยก็ดูตามความว่าอ้าวพอยุงเริ่มมาตอมใช้คำว่าตอม
10: ได้
9: เหมือนในวันเลย
11: ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะได้เน
10: า
11: ะ
10: ถ้าสมมุติแล้วค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเราควรที่จะใช้ตามที่ฉลากกำหนดจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันพวกนี้มันจะมีสารที่เรียกว่าเป็นฤทธิ์ตกค้างที่อยู่บริเวณพื้นผิวของเราอยู่แล้วถึงบางทีมีเหงื่อค่ะแต่บางส่วนมันก็ซึมเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยค่ะมันก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยข้างฉลากดีที่สุดเพราะการใช้มากจนเกินไปเนี่ยค่ะก็ไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้เช่นเดียวกัน
11: เพิ่งตื่นรู้เลยขนาดเราอยู่ใกล้พวกเขามานานนะคิดไปเองด้วยไงว่าเหงื่อมันออกยาทากันยุงคงหายไปแล้วโอ้ต่อไปต้องอันนี้ก็ลดเลยไม่ต้องทาแล้วเพราะมันน่าจะอยู่ไม่ใช่ดีอาบน้ำเนาะมันก็ต้องไปมาถึงหัวใจสำคัญที่สุดของวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าต่อให้เราทายากันยุงทุกวันนะ
10: คะ
11: แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีถังน้ำจานรองน้ำขยะขวดน้ำของอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยยุงบอกว่าหวานเลยบ้านเพียบเลย
10: ค่ะ
11: เราต้องทำยังไงคะนี้
10: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนอกจากการทายาแล้วเนี่ยอย่างที่พี่กุ๊กบอกการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะกองโรคติดต่อเนื้อแมลงเขามีนโยบายไว้ในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เขาเรียกว่านโยบาย3เก็บค่ะ3เก็บที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเก็บบ้านค่ะทำบ้านให้เป็นจุดสะอาดปลอดโปร่งไม่มีแหล่งที่ยุงเนี่ยจะไปเกาะพักได้นะคะแล้วก็เก็บน้ำดูแลภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังปิดให้มิดชิดหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บขยะคือเก็บวัสดุต่างๆของที่ไม่ได้ใช้ที่จะเป็นแหล่งที่น้ำขังได้ค่ะเก็บให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคนอกจาก3เก็บเนาะเขายังมีกองโรคติดต่อเนื้อแมลงมีการชี้จุดเสี่ยงเพิ่มอีกเขาเรียกว่ามาตรการ7 รอในเรื่องของ การเฝ้าระวังในสถานที่ค่ะ7ดอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็จะเป็น7สถานที่เสี่ยงที่น่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการพบแหล่งเพาะพันธุ์หรือภาชนะน้ำขังมากนะคะรอแรกจะเป็นในส่วนของโรงเรือนค่ะก็จะมีในส่วนของบ้านชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นจุดสำคัญเลยที่ผู้คนจะติดเชื้อได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโรงธรรมค่ะก็คือศาสนาศาสนสถานต่างๆวัดโบสถ์เนี่ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งพอเราจะพบพวกแจกันใช่ไหมคะตามวัดต่างๆอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พบได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออีกจุดหนึ่งคือโรงเรียนเด็กๆเล็กก็จะเจอได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจุดอับต่างๆตามห้องเรียนแล้วหรือจะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่เด็กๆใช้ร่วมกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะคะพวกสถานที่ที่มีห้องน้ำเยอะมีในส่วนของของตกแต่งเดคอเรทภายในโรงแรมอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เจอได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลอันนี้จุดสำคัญเลยเพราะว่าผู้ป่วยไปอยู่ณจุดนั้น
9: ค่ะ
10: ถ้าสมมติยิ่งเจอลูกน้ำเข้าไปอีกมีคนไข้อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งโรงงานก็จะมีจุดหนึ่งโรงพยาบาลก็จะมีจุดหนึ่งที่เราอาจจะเจอหรือมองข้ามได้ก็จะเป็นพวกที่กดน้ำภายในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งได้เช่นเดียวกันที่จะพบลูกน้ำยุงลายได้ถ้าไม่มีการทำความสะอาดซึ่งลิงก์ไปกับโรงงานเลยค่ะคืออย่างที่บอกเนาะเขต6เป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานก็เป็นจุดหนึ่งที่รวมตัวคนอยู่ค่อนข้างมากค่ะและจุดที่เราเจอคล้ายๆกับโรงพยาบาลเลยเวลาไปสุ่มสำรวจเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกบริเวณที่กดน้ำของพนักงานตรงรางน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พบในส่วนของลูกน้ำยุงลายได้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานที่ราชการ
9: ค
10: ่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงในการเจอลูกน้ำยุงลายได้เช่นเดียวกันค่ะ
11: อ่ะ7รอไปแล้ว
10: ใช่
11: ถ้าเกิดว่าให้น้องเชอช่วยขยายแต่ละรอให้ชัดๆไปเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาเรายังเหลืออยู
10: ่อ๋อได้เลย
11: เราให้แบบชัดๆไปเลย
10: ได้ได้เลยค่ะก็คือในรอแรกที่ได้กล่าวไปคือในส่วนของโรงเรือนใช่ไหมคะโรงเรือนเนี่ยสิ่งที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2 อย่างด้วยกันนะคะคือบ้านกับชุมชนค่ะในส่วนของบ้านเราสามารถเริ่มจากการดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรวจทำลายแหล่งภายในบ้านอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นชามอาหารน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าน้องเขากินตลอดเวลามันคงไม่มีลูกน้ำหรอกแต่ในบางทีอะค่ะเราจะเห็นน้องเวลาถาดข้าวน้องหมาน้องแมวมันจะมีรางขอบด้านข้างเนี่ยค่ะน้ำเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้มีการทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่
9: ะ
10: ก็เป็นจุดนึงที่ไข่ยุงอาจจะไปเกาะได้ไข่ยุงเนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะคือเป็นสติ๊กเลยเหนียวแน่นบางทีไม่ได้เจอน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็สามารถที่จะอยู่ตัวได้เป็นเวลานานพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันแห้งเนา
9: ะ
10: แต่ไข่ยุงก็ยังอยู่ได้ค่ะประมาณ 1-3 เดือนเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามีน้ำเข้ามาใหม่น้ำเพียงนิดเดียวค่ะก็สามารถฟักเป็นตัวใหม่ได้ฉะนั้นการทำความสะอาดนอกจากการเทน้ำทิ้งของชามน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะการขัดทำความสะอาดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
11: มีความพยายามมาก
10: ใช่ใช่
11: เราต้องคุมกำเนิด
10: ใช่ค่ะต้องคุมกำเนิดน้องเขา
11: ให้เกิดมาเลย
10: ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความพยายามสูงที่จะอยู่กับเรามากค่ะแล้วก็ต่อมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของชุมชนพื้นที่สาธารณะที่เราใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะเราควรที่จะไม่ทิ้งขยะแบบว่าไม่มีการเก็บใช่ค่ะเพราะว่าการทิ้งขยะโดยที่แบบคนละทิศละทางอย่างเงี้ยค่ะหรือกระป๋องนั่นนี่นู่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ฝนตกลงมาเนี่ยก็เป็นแหล่งขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ได้ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงธรรมที่หนูได้กล่าวไปเบื้องต้นใช่ค่ะแจกัน
11: เลยโบสถ
10: ์แจกันต่างๆเงี้ยนะคะแจกันดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นทางพิธีทางศาสนาก็ดีหรืออะไรก็ดีเงี้ยค่ะจุดนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการอย่างเช่นใส่แจกันนั่นนี่นู่นลงไปแล้วเนี่ยค่ะเราควรที่จะ 2-3 วันเนี่ยถ้าสมมติเราทำบุญเสร็จเนาะช่วยพาท่านหน่อยเพราะบางทีเนี่ยบางทีพาท่านอาจจะไปคว่ำลูกน้ำนั่นนี่นู่นไม่ได้ 100% ทั้งหมดเพราะบริเวณวัดก็ค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกลับไปดูนั่นนี่นู่นเพื่อติดตามว่าในส่วนของน้ำที่เรามีการปักเนี่ยเราควรไปคว่ำไว้ดีไหมนั่นนี่นู่นหรือถ้าใช่ค่ะ
11: ขออนุญาตพูดแทรกนิดนึงกลัวจะเลยประเด็นนี
10: ้
11: ให้สังเกตวัดที่เขาจะมีรูปที่ระลึก
10: ช
11: มพู่ถูกไหมของผู้เสียชีวิตอ
10: ่ะ
11: ติดไว้เนา
10: ะ
11: แล้วก็จะมีการไปปักกระถางธูป
10: บาง
11: ท
10: ี
11: ม
10: ี
11: โขดมีจักรันเนี่ยแหละเพราะว่าพอทรายมันแข็งอย่างมันก็จะเป็นบางทีมันปิ่มอ่ะลองไม่เชื่อลองไปดูเลยเนี่ยถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วอยู่ใกล้วัดนะลองไปดูเลยเจอแน่ๆน้ำขังอยู่ในกระถางธูปจานคืออะไรที่มันหงายแบบหงายได้แล้วรองน้ำอ่ะ
10: ค่ะ
11: เพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเคยลงพื้นที่แล้วไปเจอกันมาจริงๆแล้วเราก็เลยเอามาพูดได้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะที่จะเกิดลูกน้ำยุงลายลองไปดูได้เลยตามตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะและเยอะด้วย
10: ใช่ค่ะ
11: เยอะมากเพราะมีหลายสเตชั่น
10: หลายเชลเตอร์
11: ใช่มีหลายเชลเตอร์มากลองไปดูเลยแล้วทุกเชลเตอร์คือทุก
8: ขาเรียกอะไรอ่ะทุกช่องอ่ะจะมีกระถางธูปจะมีแจกันจะมีบางทีซื้อของหวาน
10: มีถ้วยน
8: ี
10: ่นู่นกระจุก
8: กระ
10: เจ
8: ิงไปวาง
10: ค่ะ
8: วางไว้เลยปีหน้าพบกันใหม
10: ่ใช่
8: ถ้วยโฟมนั้นก็จะยังหายอยู
10: ่ใช่ค่ะ
8: เออนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าคิดที่บางทีเวลาเนาะเราหากิจกรรมทำจิตอาสาต่างๆลองเข้าไปดูมุมนี้ด้วย
10: ใช่ค่ะจุดหนึ่งเลยนอกจากการล้างห้องน้ำนั่นนี่นู่นเนาะการที่ได้ช่วยกันคว่ำนี่นะคะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งตัวเราก็ได้บุญด้วยแล้วเราก็ทำให้การควบคุมโรคเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรสำเร็จได้เป็นในขั้นหนึ่งแล้วเริ่มจากตัวเองด้วย
8: ใช่ค่ะแล้วไม่ได้พุกพาและใช้บ่อยด้วยเพราะฉะนั้นอ่างที่ล้างอะค่ะอ่างที่เราลองน้ำเพื่อชำระล้างอ
10: ะ
8: เออมันมีสิทธิ์ที่จะมียุงเลยนะ
10: ใช่ค่ะเยอะเลยส่วนใหญ่
8: แล้ว
10: ชอบ
8: ไข่มันก็ต้องมีดิเพราะน้ำมันไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้เปิดตลอด
10: ใช่ค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์แล้วกันให้กับไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของโรงทำที่เรากำลังพูดถึงเลยค่ะหากไม่ใช่ช่วงที่มีหน้าเทศกาลเนาะอาจจะไม่ห้องน้ำตรงไหนที่ไม่ได้มีการเปิดใช้งานเป็นหลักหรือไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดที่จะมีคนไปมาทำบุญเนี่ยค่ะอาจจะปิดหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะมีการรองน้ำไว้ซะดีกว่าหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการร่วมกับการใส่ทรายร่วมด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ
8: เดี๋ยวใส่ทรายเก็บก่อน
10: ได้
8: เดี๋ยวมีในหลังเลยค่ะไปที่โรงเรียนกันบ้างหมดแล้วเนาะของวัดนี่หมดแล้วโรงเรียนอยากจะคล้ายวัดตรงห้องน้ำเนี่ยแหละ
10: ใช่ค่ะก็จะมีเด็กๆนี่แหละค่ะที่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในส่วนของห้องสุขานั่นนี่นู่นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะฝากในส่วนของการทำความสะอาดเป็นหลักเพราะเด็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนวัดตรงที่บางจุดเนี่ยวัดไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ก็ได้
8: ถามว่า
10: ใช่ค่ะ
8: โรงเรียนเนี่ยมีคนเยอะใช้น้ำในห้องนั้นตลอดเวลาแล้วมันมีเดี๋ยวต้องบอกเรื่องจุดเสี่ยงจุดอื่นด้วยนะที่แตกที่ให้คุณผู้ฟังให้คุณครูที่ฟังอยู่หรือน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
10: ค่ะก็นอกจากบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะก็โรงเรียนส่วนใหญ่จะชอบมีในส่วนของไม้ประดับที่อยู่ภายในโรงเรียนอย่างเช่นพวกพลูดาวอย่างที่หนูบอกสับปะรดสีอย่างเงี้ยนะคะ
12: ใช่
10: ใช่ค่ะอันนั้นนะคะแล้วก็มันจะพ่วงกับการที่เด็กๆเนี่ยนอกจากอยู่ในห้องเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ภายนอกห้องนี้ใช่ไหมคะเรียนรู้นอกสถานที่อันนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอกับยุงพาหะได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายในห้องเรียนนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของเครือข่ายโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยค่ะควรที่จะจัดห้องให้มีความแบบปลอดโปร่งเนี่ยค่ะไม่ได้มีจุดอับมุมอับหรือบริเวณเก็บของที่แบบว่ารกจนเกินไปเพราะบริเวณจุดรกจุดนั้นเนี่ยค่ะยุงเขาจะชอบเกาะพักเป็นอย่างดีเลยในบริเวณมุมมืดหรือของเยอะใช่ค่ะมุมทำความสะอาดของเด็กๆที่เขามีเวรต้องมีพวกไม้กวาดอะไรวางไว้เนี่ยค่ะอันนั้นลองเข้าไปดูเอามือทึบๆนิดเดียวยุงออกมาเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นก็ควรที่จะทำให้มีความสะอาดหรือปลอดโปร่งให้ได้มากที่สุด
8: รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงด้วยไหม
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะให้น้องเขาแบบว่าทั้งตัวเด็กเองก็ทราบด้วยว่าการป้องกันโรคมันสามารถเกิดได้ที่ตัวเรานะแค่เราแบบบางทีเนี่ยอย่างเช่นมันจะคล้ายๆกับชุมชนนะคะการที่เราทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเนี่ยก็ช่วยลดได้แล้วที่ทำให้โรงเรียนคุณอะปลอดโรคให้เลื่อนออกได้ใ
12: ช่แล้วเรื่องการเฝ้าระวังคัดกรองเด็กอะค่ะ
10: ค่ะก็คืออาจจะฝากในส่วนของคุณครูอนามัยโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่และแม้กระทั่งผู้ปกครองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆท่านไหนเนี่ยที่มีอาการไข้ผิดปกติไข้สูง102-3 วันเนี่ยไม่หายสักทีมีอาการทานข้าวได้น้อยลงหลักๆเนี่ยจะมีอาการทานข้าวได้น้อยลงเงี้ยค่ะหรือซึมมีไข้อย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดตามเลยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปได้อยากให้มีการพบแพทย์โดยด่วนโดยทันทีเพื่อทั้งลดความรุนแรงต่อตัวเด็กแล้วก็ลดการแพร่กระจายด้วยค่ะ
8: ค่ะต่อไปที่โรงแรมเลยค่ะเวลา
10: โรงแรมนะคะก็จะมีในส่วนของภาชนะต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งนี่แหละค่ะพวกพันไม้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงแรม
8: อ่างบัว
10: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้อ่างบัวสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเททิ้งก็ได้แต่ถ้ามีการเลี้ยงปลาหางนกยูงเล็กๆในบริเวณอ่างบัวเนี่ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปลาหางนกยูงเนี่ยจะเป็นก็คือเป็นอาหารโปรดของเขาเลยในส่วนของลูกน้ำยุงลาย
8: ค่ะโรงแรมนอกจากอ่างบัวของตกแต่งอะไรอีกที่แบบมาเหนือมากเลยเราไม่คิดว่า
10: เราเคยเจอในส่วนของเป็นพี่แม่บ้านแล้วกันค่ะเราเคยไปส่งสำรวจแล้วเจอบริเวณไม้ม็อบที่เขาเคยเห็นไม้ม็อบที่เราดึงขึ้นดึงลงเนี้ยนะคะบริเวณนั้นบางทีเขาแช่ทิ้งไว้หรือบางทีคว่ำไปแล้วน้ำยังเหลือ
12: ถ
10: ัง
12: ที
10: ่ใช่ถังที่ใช้ม็อบอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเจอเหมือนกันในส่วนนั้นที่บางทีเก็บไว้บริเวณห้องเก็บของและบางทีเราก็ อาจจะมีเวรในการทำความสะอาดบางที2-3วันมีการถูนะจุดนั้นครั้งนึงเนี่ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่เราเจอ
11: หนูไปดูถึงขั้นนั้นเลยน้องชล
10: จำเป็นค่ะเพราะว่าจุดที่เราชอบเจอไปไหวเนี่ยทุกคนสำรวจไปหมดแล้ว
11: เริ่มกลัว
10: ด้ว
11: ย
12: คือแล้วสามารถเอาไปที่บ้าน
11: ช่วยไว้ไปดูน้องตามที่บ้านทีไปดูแหล่งของพันธุ์ดีฉันเริ่มกลัวเลย
10: ก็เป็นจุดนึงที่เจอได้แบบมันจะชอบเจอในจุดที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
11: แล้วเขาต้องจำเป็นไหมจะต้องฉีดสเปรย์กำจัดยุง
10: ก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยค่ะในจุดมุมอับต่างๆเนี้ยนะคะหรือทั้งนั้นโรงแรมอาจจะเพิ่มในส่วนของการที่บางทีเราเคยไปในโรงแรมบางโรงแรมเขาจะมีการแจกในส่วนของพวกซอฟต์เฟลนั่นนี่นู่นประจำโรงแรมให้เพราะว่าอย่าลืมว่าโรงแรมแถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทที
11: ่
10: ติดใช่ค่ะติดธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนี้ยนะคะเทรนด์การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนเนาะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ทั้งตัวโรงแรมเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้ผู้เข้าพักมีการใช้สารทากันยุงร่วมกับตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของการพ่นยากันยุงไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากเลยในการป้องกันควบคุมโรค
11: บางที่เราไปเนี่ยเข้าไปฟอนเนี่ยโอ้โหกลิ่นตะไคร้
10: อโรมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งใช่ค่ะที่ไม่รบกวนแขกด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของการเหมือนสร้างบรรยากาศแล้วก็ป้องกันโรคได้อีกอย่างนึง
11: อ่ะต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะ
10: โรงพยาบาลนะคะจะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่สำคัญคือเป็นจุดที่เราเจอคนไข้ฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนไข้อยู่ในพื้นที่นั้นและถ้าสมมติว่ามีจุดที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดได้เลยนะคะโดยโรงพยาบาลเนี่ยจุดที่มีความสำคัญนะคะอาจจะเป็นในส่วนของบริเวณที่กดน้ำที่ได้กล่าวไปแล้วแต่จุดหนึ่งที่โรงพยาบาลมีความสำคัญคือในเรื่องของการจัดบริเวณโซนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการคัดกรองพวกเดงกีคอนเนอร์นั่นนู่นเป็นมุมให้ความรู้เงี้ยนะคะเพื่อให้คนไข้ที่เขามาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นนะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่โรงพยาบาลควรที่จะมีการจัดจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปอย่างครบถ้วนมากขึ้น
11: ก็มีทั้งคนไข้คนเฝ้าไข้คนมาชั่วคราวแล้วก็
10: ใช่ค่ะจุดนั้นนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญ
11: โรงพยาบาลน่าห่วงไหม
10: โรงพยาบาลน่าห่วงไหมในความเป็นจริงแล้วก็เป็นจุดและการที่เป็นควรที่จะเฝ้าระวังเพราะอย่างที่บอกก็คือเป็นจุดที่เราเจอคนไข้ใช่ค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยเขาเหมือนกับตัวสตาร์เตอร์ที่รอในการปล่อยอยู่แล้วถ้าสมมติโรงพยาบาลนั้นมียุงก็เท่ากับสามารถที่จะแพร่กระจายโรคเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้
12: โรงพยาบาลเนี่ยก็ภูมิคุ้มกันเริ่มตกอยู่แล้ว
10: ใช่ใช่ค่ะ
12: ป่วยเนี่ย
10: ใช่ค่ะ
12: ยิ่งถ้ามาเจอไข้เลือดออกไปอีกเนาะ
10: ใช่ค่ะ
11: แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีวอร์ดที่เฉพาะใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
11: เขาจะมีจุดปิดอะไรอย่างดี
10: ใช่ค่ะ
11: แต่ว่าไอ้พวกเราเนี่ยที่ไปหรือบางทีเป็นห่วงพวกที่ไปเฝ้าไข้หรือไปเยี่ยมเนาะก็ทายากันยุงอะไรนิดหน่อย
10: ใช่แล้วค
11: ่
10: ะ
11: ต่อไปโรงงานค่ะ
10: โรงงานนะคะก็ส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยถ้าสมมติว่าโรงงานอุตสาหกรรมในชลบุรีหลักๆเนี่ยจ
11: ุ
10: ดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำในโรงงานเยอะเพราะว่าด้วยมาตรฐานของโรงงานเองค่ะที่ต้องมีการควบคุมเนาะแต่เราจะเจอในส่วนของที่ได้กล่าวไปก็คือบริเวณโรงอาหารที่มีจุดให้กดน้ำให้เขา
11: ตัวถาดรอง
10: ใช่ค่ะถาดยาวที่จะมีน้ำรองด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นจุดนึงที่เราเคยไปสำรวจแล้วเจอลูกน้ำอยู่หลายเราชอบคิดว่ามันเป็นจุดที่น้ำไหลเวียนตลอดเวลาเพราะเรากดดื่มเนี่ยค่ะจะลืมว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนนู้นว่าไข่ยุงอ่ะเขามีคุณสมบัติในการยึดเกาะค่อนข้างดีเลยฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่ขัดทำความสะอาดบริเวณรอบรางนั้นนะคะก็เป็นจุดนึงที่ทำให้เจอในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะ
12: อีกจุดนึงที่เคยเห็นนะคะที่เคยไปโรงงานก็คือล้างน้ำทิ้งค่ะที่แบบว่าล้างน้ำไหลเวียนไม่ค่อยดี
10: อัน
12: นี้น้องเคยไปเจอไหมคะ
10: ล้างน้ำทิ้งตอนนั้นเนี่ยก็จะเจอยุงเช่นเดียวกันแต่ยุงที่เจอค่ะมันจะเป็นในส่วนของยุงรำคาญจะไม่ใช่ยุงลายยุงรำคาญเนี่ยเขาจะยุงลายพูดตรงๆคือเขาเป็นลูกคุณหนูนิดนึงเขาจะชอบอาศัยอยู่ในพวกน้ำขังแล้วก็น้ำที่มีความสะอาดนิดนึงเขาถึงจะสามารถอยู่ได้ใช่ค่ะเขาไม่ได้เลือกอยู่นะคะ
12: แต่ถ้าเป็นเขาชอบกัดเราที่เรา
10: ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณพวกรางน้ำทิ้งพวกน้ำที่มีพูดง่ายๆคือน้ำที่เริ่มจะมีฟองนิดนึงและหรือน้ำที่จะมีความแบบหน้าตึงๆแล้วเนี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุงรำคาญที่จะเจอเป็นยุงตัวใหญ่ๆที่ออกมาจากท่ออันนั้นนะคะจะไม่ได้ทำให้เราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแต่ยุงรำคาญจะนำในส่วนของโรคไข้สมองอักเสบหรือไข้ JE แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยไข้ JE เนี่ยมีวัคซีนเรียบร้อยแล้วที่เราฉีดตั้งแต่ในเด็กก็มีการป้องกันในส่วนหนึ่งได้แล้วในส่วนของโรคดังกล่าวค่ะ
11: สถานที่ราชการค่ะไอ้ที่เราอยู่กันเนี่ยค่ะ
10: ใช่ค่ะ
11: ก็ที่นี่แหละที่นี่แหละ
10: ก็หลักๆแล้วนะคะสถานที่ราชการก็จะคล้ายๆจุดอื่นคือบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำที่มีการรองน้ำไว้สำหรับการชำระนั่นนี่นู่นหรือการตกแต่งภายในที่มีการ พวกปลูกผู้ด่างปลูกพืชน้ำตกแต่งภายในสำนักงานอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงได้ฉะนั้นเนี่ยการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการทำความสะอาดต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยทำวันหนึ่งก็ได้เงี้ยค่ะก็จะสามารถตัดวงจรชีวิตของเขาได้แล้วสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ได
11: ้ค่ะทีนี้เทปก่อนเนี่ยพี่ก็คุยกับพี่ปุ้ยว่าเพื่อนไปสิงคโปร์มาเขามีการติดป้ายไวนิลในแต่ละชุมชนเลยนะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็ถ่ายภาพให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้พบโรคไข้ออกนะก็เหมือนนักท่องเที่ยวก็ต้องระวังตัวไปด้วยใช่ไหมแต่ภาพที่เขาบอกให้เราเห็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาพบก็คือรางน้ำฝนนะคะ
10: อ๋อค่ะ
11: หนูต้องปีนไปดูไหม
10: จุดนั้นถามว่าส่วนตัวเคยปีนขึ้นไปดูไหมอาจจะยังไม่เคยแต่ว่ารางน้ำฝนมันจะมีกลวยที่เวลาดองออกมาจากด้านล่างใช่ไหมคะอันนั้นน่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นจุดเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีน้ำที่ไหลเวียนตลอดเวลาไม่ได้เป็นน้ำขังค่อนข้างมากเงี้ยค่ะ
11: ภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพใบไม้ไปอุดอยู่ข้างบน
10: อ๋ออันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเจอได้เช่นเดียวกัน
11: น้ำน้ำไม่น่าตึงด้วยน้ำบริสุทธิ์ด้วยลูกคุณเนี่ยลายนี่น่าจะชอบเลย
10: ค่ะฉะนั้นบางจุดที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้จริงๆเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปปีนแล้วเนาะพี่กุ๊กอย่างที่บอกก็คือการที่ทำให้ภายในบ้านเนี่ยค่ะไม่เป็นจุดให้ยุงเกาะพักก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ใ
11: ช่วันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยไม่มีการเบรกเลย เพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริง
10: ค่ะ
11: แล้วเรื่องต่อไปเนี่ยสำคัญจริง
10: ๆค่ะ
11: เราก็คุยกันเหมือนกันแต่เป็นแค่แตะเล็กๆน้อยๆนี่เรื่องของทรายกำจัดยุงลาย
10: ค่ะ
11: เพราะอย่างที่น้องบอกว่าบางที่ปลูกสับปะรดสีใช่ไหมมันจะคว่ำยังไงอ่ะหน
10: ัก
11: ไหมบางคนปลูกกอใหญ่มาก
10: มัน
11: หน
10: ัก
11: หนักก็มีจะเทก็ไม่ได
10: ้
11: ทำยังไงดี
10: ก็จะสามารถร่วมกับการใส่ทรายได้นะคะซึ่งทรายส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะคะตามอัตราที่เขาได้มีการคาดการณ์มาแล้วว่าจะสามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือทราย1ช้อนตวงนะคะจะใช้ต่อน้ำประมาณ10ลิตรอย่างเช่นน้ำ20ลิตรก็ใช้2ช้อนเทียบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าตุ่มใหญ่หน่อย250ลิตรก็ใช้2ประมาณ25ช้อนแต่ถ้าสมมุติบริเวณจุดเล็กๆอย่างเช่นกับปะรดสีที่มีกาบพืชเงี้ยค่
11: ะ
10: เราก็สามารถใช้ช้อนตวงค่ะโดยในบริเวณจุดนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวทรายต้องชี้แจงให้ชัดให้ทางผู้รับฟังได้เข้าใจก่อนว่าทรายไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของต่อความสวยงามของพืชพันธุ์นะคะเผื่อแบบในการใช้แล้วทุกคนอาจจะ กังวลในส่วนของกลุ่มคนรักต้นไม้แล้วมันก็มีเช่นเดียวกันว่าใส่แล้วต้นไม้ฉันจะสวยเหมือนเดิมในแน่นนู่นซึ่งทรายอะค่ะเขาจะไม่ได้ส่งผลกระทบเลยต่อพืชน้ำทั้งหลายแหล่แต่เขาจะส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ครอบล่องพวกยุงก้นในส่วนของลูกน้ำยุงลายต่างๆเนี่ยค่ะจะส่งผลได้ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าสามารถใช้กับพืชน้ำต่างๆได้นะคะ
11: แต่อย่างหางยุงอะเลี้ยงอยู่แต่ว่าให้มั่นใจกลัวมันกินลูกน้ำไม่ทันใส่ได้ไหม
10: ที่จริงนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เป็นในส่วนของกลุ่มปลาอย่างที่บอกว่ามันส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ที่มีครอบล่องพวกกุ้งนั่นนี่นู่นแต่ถ้าใครเลี้ยงเคฟิชนั่นนี่นู่นใช่ค่ะแต่ถ้าพวกสัตว์น้ำโดยปกติแล้วถ้ามีสัตว์น้ำอยู่ในแหล่งน้ำอยู่แล้วค่ะเขาจะเหมือนกับเป็นวัฏจักรของการทานอาหารของเขาเขาก็จะกินลูกน้ำพวกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีการเลี้ยงในส่วนของปลาหางนกยูงอยู่แล้วค่ะมั่นใจได้เลยว่าเขาทานแน่นอนเพราะคืออาหารโอชาของเขา
11: แล้ว
10: ค่ะ
11: ในโอ่งน้ำในอย่างที่ห้องน้ำวัดห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยใส่ได้ไหมใส่แล้วเอามาใช้ได้ไหม
10: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะส
11: ม
10: ใช่ค่ะอย่าลืมว่าทรายเนี่ยมันก็คือสารเคมีอย่างนึงเนาะถ้าสมมติว่ามีการใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลในเรื่องของการมันเกิดจากความกังวลด้วยค่ะผู้ใช้ก็จะบางทีอาจจะได้กลิ่นนั่นนี่นู่นของทรายเนี่ยนะคะถ้าใช้มากจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยค่ะเราควรที่จะใช้ตามสัดส่วนตามฉลากอย่างเหมาะสมจะดีกว่าทั้งดีต่อการฆ่าลูกน้ำไม่ให้มันมีการดื้อยาด้วยแล้วก็คนใช้ก็จะใช้ได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะไม่มีอันตราย
9: จุดหนึ่งค่ะน้องเชอร์ที่เคยเจอเนาะก็คือพวกเขาเรียกอะไรชักโครกที่นานๆใช้ทีอะค่ะแล้วเขาไม่มีฝาปิดมันมีลูกน้ำอยู่ในนั้นเราควรทำไงดีอะคะ
10: ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการขัดทำความสะอาดภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีมันอาจจะใส่ทรายก็ได้แต่จะแนะนำให้เป็นทรายที่เป็นชนิดซองชานะคะที่เป็นซองสีขาวๆที่จะคล้ายๆถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนซองที่เราใช้ชาเวลากรองเ
9: น
10: ี้ยนะคะใช่ๆค่ะใส่ไว้เลยก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจตรงนั้นเวลาเรากลับมาใช้น้ำทีนึงก็จะมีน้ำหมุนเวียน
11: เข้าตรงไหน
10: อ๋อเปิดมันไม่ได้ปิดใช่ค่ะบาง
9: ที่เขาก็คือ
10: เป็นห้องน้ำสาธารณะ
9: ไม่มีหายไปเลยแล้วก็มียุงเข้าไปวางไข่ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเอาทรายไปมันก็ต้อง ที
11: ่นี่นึกออกเวลาไปลงพื้นที่กับพวกแมลงเขาชอบเข้าห้องน้ำจังฉันก็ว่าเข้าไปดูอะไรพอฉันรู้แล้วเวลาใกล้หมดแล้วส
10: ุ
11: ดท้ายแล้วน้องเชิญอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับเราจนจบรายการเลย
10: ค่ะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของผู้ฟังนะคะประชาชนทั้งหลายเนี่ยอยากให้มีการช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่กล่าวไม่ได้เกิดกับกลุ่มเด็กหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนและสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็น3เก็บ7รอทั้งหลายเนี่ยทุกคนสามารถเริ่มได้นะคะด้วยตนเองนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเฝ้าระวังอาการนะคะหากเราพบคนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการไข้สูงลอยนะคะต่อเนื่องมากกว่า2วันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการพบแพทย์นะคะให้ไวที่สุดเนี่ยถือเป็นการป้องกันให้เขาเนี่ยอาการไม่รุนแรงแล้วก็ป้องกันให้โรคไม่แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ค่ะ
11: แล้วก็ย้ำเรื่องของยาด้วยเน
10: า
11: ะ
10: ใช่ค่ะการใช้ยาในกลุ่มของยาที่เป็นในส่วนของกลุ่มเอนเซตถ้าสมมุติว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่ยังไม่มีแพทย์วินิจฉัยเลยเงี้ยนะคะการทานยาที่เซฟที่สุดคือการลดไข้ทั่วไปเนี่ยจะดีกว่านะคะคือพวกพาราเซตามอลอย่างเงี้ยนะคะจะดีที่สุดต่อคนไข้แล้วนะคะการซื้อยาทานเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากฉะนั้นเนี่ยก็ฝากในส่วนนี้ด้วยนะคะ
11: ค่ะโอ้โหวันนี้จริงๆอ่ะหูอยากจะต่อเวลาแต่มันต่อไม่ได้แล้วน่าจะต้องเชิญมาอีก1เทปในอนาคตเพราะว่ามันสำคัญจริงๆแล้วใช่ดีเทลมันเยอะค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากทราบในเรื่องของการใช้ทรายกำจัดยุงลายว่าปริมาณอะไรเท่าไหร่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้ใน Facebook ของสคล.6ชลบุรีหรือว่าเพจรักสุขภาพกับสคล.6นะคะเราจะมีการทำประชาสัมพันธ์ถึงสายความเสี่ยงไว้ในเรื่องการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเชิญนะคะคุณมิรันตีแพงงานนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาอยู่ในหน่วยงานของสคล.6ชลบุรีกรมควบคุมโรคด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
10: แล้
11: วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดระยะเวลา

0: ร่ำไห้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสาน

0: ป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกโนมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
2: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยโดยการกวาดล้างคุณโนมินีโดยมีนายจิรนัท สก็อตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงจึงขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
3: นายพลสวัสดิ์โชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่า2.9%เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึง2.9%เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Middle องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่า

0: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: ขับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
2: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
1: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับก็ข่าวสารของเราวันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยก็จากเหตุการณ์เมื่อวานละนะกำลังต้องบอกกำลังจะทานอาหารเที่ยงนะจริงๆเกิดก่อนประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับมีข่าวแชร์ในโซเชียลว่าเกิดเหตุยิงกันที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีเอ้าเนี่ยก็นึกว่าจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะแต่ว่าพอรายละเอียดออกมาก็คือจริงเป็นเรื่องในครอบครัวแหละนะแต่ว่าเหตุเกิดในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับผู้ก่อเหตุก็อย่างที่เราทราบกันแล้วล่ะนะก็เป็นตำรวจละนะร้อยตำรวจตรีทัศสพงษ์ทองทัศนะหรือว่าหมวดโอเป็นรองสารวัตรสภ.บางละมุงก็ในพื้นที่เลยว่างั้นเถอะนะปืนไปยิงภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วมีคลิปนะที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เด็กนักเรียน40คนเนี่ยปลอดภัยทุกคนนะปลอดภัยทุกคนหลังเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่ก็ลงพื้นที่มาเลยนะเพราะว่าก็ส่งผลต่อน้องๆนักเรียนนะเด็กๆก็เป็นเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลนะท่านผู้ชมครับโรงเรียนเนี่ยเขาก็ปิด2วันนะนะครับไปก่อนละว่างั้นเถอะนะครับถึงแม้2วันสิก็ปิดไปเปิดอาทิตย์หน้านะวันจันทร์เลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากยิงแล้วก็กลับไปที่บ้านพักนะครับตำรวจก็ใช้เวลากล่อมกัน18ชั่วโมงนะครับสุดท้ายก็ได้ลูกชายแหละนะก็เป็นตำรวจด้วยนะครับก็มีคลิปเข้ามากล่อมผู้เป็นพ่อว่าไม่คิดถึงโฟกหรืออะไรประมาณนี้ที่เห็นในคลิปแล้วก็สุดท้ายก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วกอดกันแล้วก็ผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศก็มอบตัวเรียบร้อยไม่เกิดเหตุความรุนแรงใดๆเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะบอกว่าเหตุเกิดจากเพราะมีอาวุธปืนก็ไม่ได้นะผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจอ่ะเขาก็ต้องพกปืนแต่เมื่อมีพกแล้วนี่ก็แหมตัดสินปัญหาต่างๆด้วยความรุนแรงแล้วก็เหตุเกิดในโรงเรียนอนุบาลซะด้วยสินะครับก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ก็มีความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นในโรงเรียนหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวเนาะนะครับก็ต้องมีมาตรการต่างๆเพิ่มและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ท่านผู้ชมครับเป็นข่าวใหญ่เลยนะผมกำลังทานอาหารเช้าอยู่เนี่ยแล้วก็มีข่าวนี้มานี่ตกใจเลยนะตกใจโอ้โหแล้วก็แชร์กันทั่วจริงๆบางสื่อเขาก็ไม่เบลอหน้าแล้วนะเขาก็พูดชื่อเลยว่างั้นเถอะนะครับก็คือกองปราบเนี่ยบุกรวบพระวชิรญาณหลวงพ่ออติโชตเนี่ยเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือในแวดวงเซียนพระก็เรียกหลวงพ่อโชตนะเพราะว่าท่านเนี่ยมีก็เรียกว่าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนในแวดวงเรื่องของพระอะไรแต่เพิ่งได้ยินชื่อท่านเพราะว่ามีเซียนมวยคนหนึ่งเวลาจะมีเอานักมวยไปต่อยเนี่ยเซียนพระท่านนี้ก็จะนักมวยไปกราบนี่แหละบอกเป็นศิษย์เลยแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะคือวัดดังนะครับแล้วก็เป็นระดับเจ้าวาดเป็นพระดังด้วยถามว่ากองปราบบุกไปรวบอะไรสองข้อหาเนี่ยอันแรกคือยักยอกเงินวัดที่มีข้อมูลนี่คือ92ล้านโอนให้กับสีกาคนสนิทนี่คืออันแรกคือยักยอกเงินวัดเอาไปให้ผู้หญิงอันที่สองเสพเมถุนในขณะอยู่ในกุฏิเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีคลิปตอนนี้มีคือคลิปว่อนโซเชียลแล้วล่ะเนี่ยแต่ว่าก็ยังเป็นคลิปที่เบลอหน้านะนี่ก็เบลอต่างๆนะแต่มันว่อนไปหมดละแล้วบางสื่อเขาก็ไม่เบลอหน้าหลวงพ่อแล้วนะ หลวงพ่อโชติอ่ะแต่จริงๆก็คือหลวงพ่ออัตติโชติเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจะเรียกว่าหลวงพ่อโชติก็ได้หรือหลวงพ่ออัตติโชติก็ได้เป็นพระราชาคณะด้วยนะโอ้โหอายุ66ปีคือเห็นคลิปวงจรปิดที่คือตำรวจเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาพักหนึ่งละแล้วก็เขาก็คงวางแผนส่งคนก็ไปแล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดจุดต่างๆซึ่งหลวงพ่อท่านก็คงไม่รู้นะครับท่านก็นึกว่าอยู่กับสีกาสองคนท่านก็บรรเลงเลยว่ากลายเป็นหลวงพ่อไม่ใช่เหนือดวงเหนือโต๊ะนะครับตามคลิปนะโอ้โหผมก็คือที่ผ่านมาก็มีหลวงพ่อดังๆเนี่ยนะพระราชาคณะเจ้าวาดวัดใหญ่ๆนี่ก็ลงเอยแบบเนี้ยเสร็จนาลีพิฆาตมาเยอะแล้วนะก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะว่าแบบผู้หญิงเข้ามาก็เนี่ย92ล้านนะยักยอกไปให้ผู้หญิงเนี่ยแต่หลวงพ่อก็แม่66แล้วเทศคนอื่นแล้วแต่ตัวเองจริงๆน่าจะปลงนะโหหนักกว่าอีกโอ้โหอาจจะแบบบวชมานานพอเจอของเข้าไปคราวนี้โอ้โหติดใจเลยคราวนี้เห็นคลิปแล้วงงเลยนะฮะโอ้โหคือที่ตกใจมันช้าเพราะว่าเพิ่งเห็นคลิปอย่างที่บอกแหละเนี่ยเขาก็เอาเซียนพระเนี่ยเอานักมวยเนี่ยไปให้แบบสักองค์อักขระเวลาไปชกมวยอะไรเงี้ยเอ้ยวัดใหญ่วัดดังเว้ยวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เลยโทรไปหาแหล่งข่าวนะเป็นผู้สื่อข่าวที่อยุธยาเนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลโอ้โหจริงๆแบบก็มีประวัติแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีประวัติมีอะไรต่างๆนี่มีคดีนี่เยอะเนี่ยก็แม่สุดท้ายนี่แหละครับเจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนแล้วก็จับกุมพร้อมกับหลักฐานแบบคาหนังคาเขาคาโต๊ะเลยว่างั้นเถอะเนี่ยชัดเจนจำแจ้งแดงแจ๋มีคลิปก็ยังให้เกียรติหรือว่ามีแบบไม่เบลอหน้าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยได้เห็นกันละนะครับแม่สุดๆจริงๆนะคือก็ต้องยอมรับแบบว่าทุกวันนี้พอมีข่าวแบบนี้วงการพระเหลืองเนี่ยก็แทบจะหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่แบบไม่เชิงพาณิชย์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสเนี่ยน่าจะยากเลยนะเวลาจะไปกราบไหว้เนี่ยนะครับผมไปบางวัดนะเอาที่ผมเลยไหนๆก็เล่าซะเลยเนี่ยก็ผมไปบางวัดเนี่ยผมเห็นแบบเป็นวัดใหญ่วัดดังเนี่ยมีทุกมุมเลยอะไอ้ตู้รับบริจาคแถมหลวงพ่อเวลาจะแบบก็เรียกอะไรไปถวายสังฆทานน่ะหลวงพ่อก็มีซองแบบให้ทุกคนคือย้ำเลยว่าเอ้ยไม่ใช่แค่สังฆทานนะต้องมีใส่ซองด้วยผมไปงานอยู่งานบวชหรืองานสมจำไม่ได้นั้นน่าจะเป็นงานบวชหรือไงนี่แหละนะบวชนาคอะวัดหนึ่งที่สุพรรณบุรีพระเนี่ยหลายรูปอะสวดสวดอยู่แล้วก็หยุดสวดแล้วเดินมาบอกญาติของพระที่จะบวชบอกซองยังไม่ครบนะยังสวดต่อไม่ได้ โอ้ยสวดจริงๆนี่ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยนี่ผมจำผมแต่ไม่อยากพูดชื่อวัดนะแต่อยู่ที่สุพรรณซองไม่ครบพระสวดพระมี9รูปอะมีซองจัดไปไม่ครบไม่สวดต่อเว้ยต้องครบก่อนถึงจะสวดได้พอซองไม่ครบจำบทไม่ได้ละโอ้โหแม่สุดๆจริงๆแต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีก็มีนะฮะวัดที่ดีๆก็เยอะนะพระสายนักพัฒนาเนี่ยผมก็เคยไปสัมภาษณ์ไปทำข่าวก็เยอะนะครับพระบางรูปเนี่ยลงทุนลงแรงพัฒนาวัดทาสีวัดกวาดวัดเยอะแยะแต่พระที่แบบไม่ละเรื่องกิเลสก็เยอะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดพระแบบเจ้าวาดยักยอกเนี่ยกรณีเนี้ยตอนนี้ที่เจอเนี่ย92ล้านผมเชื่อว่าวัน2วันอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์อ่ะผู้สื่อข่าวก็จะไปขยี้ไปขยายไปเจาะมันก็จะหลุดมาอีกโดยเพราะสีกาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไม่รู้ว่ามีสามีอยู่หรือเปล่าหรือก็ไม่รู้อีกมันก็จะเยอะแยะวุ่นวายนะอ่ะนี่ก็ถือเป็นระดับพระรามหลวงแล้วก็หลวงพ่อนี่ก็เป็นพระราชาคณะตอนนี้ก็คงจะเป็น เป็นนายธรรมดาแล้วมันคงจับศึกแล้วล่ะนะครับยักยอกเงินวัดแล้วก็เสพเมถุนในกุฏิเสพเมถุนผมว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยพอเจอทางทำคดีแต่ยักยอกนี่แหละนะก็คงจะชดใช้กรรมกันหน่อยนะครับมากันที่อีกหนึ่งข่าวนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขดุนะครับตอนแรกเป็นข่าวเนี่ยออกทางช่องต่างเนี่ยบอกเป็นพิทบูนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี่เขายืนยันแล้วมันไม่ใช่พิทบูนะมันชื่อว่าสุนัขพันธ์แบนด็อกแต่มันก็เกี่ยวกับพิทบูแหละเพราะมันคือพันธุ์ที่เอาพิทบูเนี่ยมาผสมกับบูมาทิฟก็เลยได้พันธุ์นี้ออกมาคือเขาก็คงจะแบบไปลดความก้าวร้าวของพิทบูแต่สุดท้ายมันก็กัดเจ้าของคือเอาข่าวเนี้ยอยากจะย้ำนะก็คือเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นแล้วก็เป็นข่าวคือสุนัขชื่อว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยกัดเจ้าของเป็นหญิงวัย70ปีชื่อว่าคุณยายวันดีเสียชีวิตในบ้านพักเขตบึงกลุ่มกรุงเทพคือตอนแรกก็นึกว่าข่าวมันก็แค่นี้นะครับพอเขาไปสืบสาวเราเรื่องปรากฏว่าไอ้เจ้าใจแอ้นเนี่ยมันเคยกัดเจ้าของวัย56ปีตายมาแล้วที่บางละมุงที่ชลบุรีและสุนัขที่บอกกัดเจ้าของตายเนี่ยถ้าไม่โดนญาติเจ้าของทุบตายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือพูดง่ายถ้าไม่มีใครรับต่อเขาก็จับวิธีการเขาเรียกอะไรการลุนยาฆ่าอะไรก็ไม่รู้นะคุณยายเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็รักเพราะว่าเขาเป็นคนรักสัตว์เขาก็เลยไปเอามาเลี้ยงท่านผู้ชมจากปี64นี่ปีอะไร69 5ปีสุดท้ายไอ้เจ้าใจแอ้นเนี่ยก็กัดคนที่เอามันมาเลี้ยงนี่แหละตายแล้วก็ตามประวัติเนี่ยก็มีเจ้าของเจ้าใจแอ้นนี่หลายคนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีเพจบางเพจที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยก็บอกอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็สาธยายเลยว่ามันจริงมันก็น่ารักอะไรโอ้น่ารักแมวเลยนะครับมันกัดเจ้าของตายไป2คนแล้วอ่ะมันจะน่ารักไงนะฮะคือที่นำข่าวนี้ก็อยากจะย้ำว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะว่ามีข่าวแบบสุนัขพันนึงกัดเจ้าของตายที่อเมริกาเมืองนอกแล้วก็คนไทยก็เห็นมันแข็งแรงก็ได้เอามาเลี้ยงแต่ตอนนั้นผมจำได้ว่าเขาห้ามเลี้ยงก็คือไอ้พันธุ์พิทบูนี่แหละเออแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเช็คปรากฏไม่ได้ห้ามนะแต่เพียงแต่ว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยต้องดูแลอย่างดีและตามกฎหมายเวลามันไปกัดผู้อื่นเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีโทษนะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน10,000บาทเองโทษนะเป็นทีมันไปกัดเด็กพิการเสียโฉมตลอดชีวิตเด็กผู้หญิงเนี่ยหูขาดเออแต่โทษมันเบาแล้วไอ้คนที่เลี้ยงผมว่ามันไม่น่าจะเลี้ยงสัตว์ที่มันสามารถฆ่าเจ้าของได้นะแล้วมันไม่ใช่คือบางคนบอกมันก็ไม่ใช่ทุกตัวแต่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกไงแล้วมันก็หลายครั้งแล้วไอ้พันเนี้ยนะจะบอกว่าไม่ใช่พิทบูก็ไม่ได้มันจริงมันคือพิทบูผสมกับบูมาทิฟเป็นแบนด็อกก็คือพิทบูนี่แหละนะครับเออผมว่าจริงๆภาครัฐน่าจะมีกฎนะเวลาคนที่จะเลี้ยงสุนัขเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ที่มีประวัติว่าเคยกัดเจ้าของจนตายเนี่ยน่าจะห้ามเลี้ยงเนี่ยนะครับหรือเลี้ยงก็คือพวกนี้จะไปเลี้ยงใส่กรงใส่บ้านมันก็ยิ่งก้าวร้าวอีกใช่ไหมครับและตามข่าวบอกว่าเจ้าใจแอ้นตัวนี้มันเป็นมะเร็งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสุนัขคือพออายุมากมันก็จะเป็นมะเร็งนี่แหละมะเร็งหลอดเลือดเป็นพยาธิเม็ดเลือดก็ขนาดมันป่วยเป็นมะเร็งเขาบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานมันยังกัดคนตายเลยคิดดูสิว่าความแบบแข็งแรงของมันนะเออผมเลยคิดว่าภาครัฐน่าจะมีกฎอะว่าถ้าจะเลี้ยงสุนัขคือมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีพละกำลังและมีประวัติสายพันธุ์เนี้ยกัดเคยกัดเจ้าของกัดคนตายเนี่ยก็ควรจะไม่ให้เลี้ยงอะเออผมคิดอย่างนั้นเลยพูดในฐานะที่คนที่เลี้ยงสุนัขนะแต่ผมเลี้ยงพันชิสุพุดเดิ้ลประมาณนั้นสปิสผมเลี้ยงที่3สายพันธุ์เคยเลี้ยงสูงสุด4ตัวก็เลี้ยงชิสุนี่แหละแต่เข้าใจคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับเมื่อก่อนน้องชายก็เคยเพาะพันธุ์ล็อตไวเลอร์แต่อย่างพิทบูหรืออะไรเงี้ยหรือสายพันธุ์ไหนก็ได้ที่มันมีประวัติกัดคนตายที่ไม่ใช่ครั้งเดียวอะก็ควรจะต้องหยุดละผมคิดอย่างนั้นนะมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะมันไม่ได้เกิดครั้งแรก มันเกิดหลายครั้งและก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายพูดง่ายเวลาแบบอยู่ในซอยเนี่ยแล้วเสือกเลี้ยงหมาแบบนี้แล้วมีเด็กเยอะๆแล้วบางทีขี่รถจักรยานเด็กขี่จักรยานผ่านโอ้มันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะผมเนี่ยเคยไปเช่าบ้านอยู่ที่จันทบุรีอยู่ปลายซอยเวลาจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาต้นซอยแล้วมันจะมีบ้านอยู่กลางซอยเลี้ยงหมาพวกพันธุ์พิทบูเงี้ยเวลาเขาเปิดประตูโอ้โหเราแบบกลัวจริงๆนะฮะนี่ก็จะย้ำเลยนะครับว่ามันควรจะแบบเลิกสักทีไอ้พันเลี้ยงพันที่มันน่ากลัวนะครับไปต่อกันที่เหตุนะฮะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่ก็คือเป็นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวานนะก็ช่วงจริงๆช่วงสายๆล่ะนะครับก็มีข่าวเลยกรมนภาค4ส่วนหน้าหรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาก็ปฏิบัติการนะครับไปติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยพอก่อเหตุแล้วพวกนี้มันก็จะหนีขึ้นไปบนเทือกเขาคือเขาก็จะชำนิชำนาญนั่นแหละนะเพราะเขาก็พอก่อเหตุมันก็จะหนีขึ้นไปตลอดรอบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตำรวจทหารเขาก็ล่าแล้วเขาก็ตามขึ้นไปแล้วเกิดเหตุยิงปะทะกันบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียพูดตรงๆง่ายๆนะครับระหว่างขึ้นไปตรวจก็พบกลุ่มพวกนี้แหละก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้กันตามสถานการณ์นะตามในข่าวก็ต้องบอกงี้เลยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายนะครับแต่หลังเกิดเหตุจนถึงเย็นเนี่ยก็ยังเข้าไปนะครับเคลียร์พื้นที่ไม่ได้นะคือฝนก็ตกด้วยแล้วก็พื้นที่มันก็รกทึบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าภาพในโซเชียลว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์แล้วก็มีภาพต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ก่อเหตุอันนี้ไม่จริงเนี่ยก็ยังเข้าไปเคลียร์ไม่ได้นะ เพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก่อความรุนแรงเนี่ยอยู่บนเทือกเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยก็ตามไปจนพบจุดที่เวลาก่อเหตุแล้วก็ไปหลบซ่อนแหละว่างั้นเถอะนะครับงั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่นะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเหตุการณ์นี้มันเกิดมาโอ้โหเป็น20ปีแล้วนะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นเสียทีนะครับผมเนี่ยเคยไปรับราชการอยู่ปี49นะที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็ไปทำรายการโทรทัศน์ที่ปัตตานียะลานราธิวาสอย่างนั้นเลยนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันปะทุหนักสุดๆจริงๆในปี48นะก็คือเหตุตากใบปล้นปืนกรือเซ่เนี่ยมันเกิด48เหล่านี้นะครับแล้วผมยังไป49นะครับก็ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องทหารของข้าราชการต่างๆเนี่ยในพื้นที่นั้นน่าสงสารนะผมไปสัมภาษณ์ครูเนี่ยอยู่ที่กลางทุ่งนาไปสัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคุณครูท่านนี้ขี่รถมาเขาอยู่ตากใบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ต้องพกปืนเห็นเลยว่าฉันมีปืนนะอย่างเงี้ยเลยคือตอนนั้นปี49นี่มันอยู่กันแบบอันตรายแล้วก็มันก็ดูจะเบาบางลงแล้วก็มารอบนี้แหละมันก็กลับขึ้นมาอีกนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่เคยไปสัมภาษณ์ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็ตามฮะให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้เหตุการณ์มันเบาบางแล้วก็กลับมาสงบเหมือนเดิมจริงๆแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับมากมายป่าบาลาฮลาเบตงใครที่อยากจะไปชมทะเลหมอกนะจุดที่ดีแล้วก็เห็นแบบแน่ๆเนี่ยก็คืออายุเวงนะที่เบตงเพราะว่าหมอกมันจะอยู่บนหุบเขาแล้วมันจะนิ่ง7โมงกันแล้ว8โมงกันแล้ว9โมงกันแล้ว10โมงก็ยังเห็นนะมันคือมันเห็นแบบแน่นอนนะแล้วก็ไม้ป่าเมืองหนาวที่เบตงก็สวยงามนะครับแต่เราก็ตอนนี้เราไม่กล้าไปอ่ะก็ต้องให้มันสงบอ่ะนะครับ ลงใต้แล้วไปทางอีกชายแดนบ้างนะชายแดนเขมรกัมพูชานะครับทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะยิ่งคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ไปตรวจยึดใช้คำว่าของเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีก็ได้นะ42ลังก็คือมีคนมาซุกซ่อนไว้แนวชายแดนบริเวณบ้านแหลมใหม่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวพูดง่ายก็อยู่ใกล้ด่านบ้านแหลมมันนะครับก็ซุกซ่อนไว้จันทีก็ไปตรวจเจอแต่ว่าไอ้คนที่มาแอบไปเนี่ยหนีไปแล้วคือมันคงจะแอบไว้แล้วก็ให้คนฝั่งไทยเนี่ยมาเอาอะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ42ลังฟังดีๆนะครับ1เครื่องสำอาง20ลังอาหารแห้ง15ลังเครื่องนุ่งห่มอีก7ลังก็ชัดๆเลยก็งงก็พวกเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะก๊อปมั่งไม่ก๊อปมั่งรองท้องรองเท้าที่มันขายตามตลาดนัดอาหารแห้งก็เช่นเดียวกันเครื่องสำอางก็เหมือนกันบางทีไปขายตามตลาดนัดหรือไปขายตามร้านทองฟ้าก็มีอย่างที่ผมเคยเรียนเนี่ยใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแล้วไปซื้อของสะไปสามมาพอมองเราก็อายุมากแล้วมองไม่เห็นพอใส่แว่นเฮ้ยทำไมวิธีใช้หรือไอคุณเป็นภาษาเขมรเนี่ยไปซื้อของพวกเครื่องสำไอยาสระผมสบู่เหลวเนี่ยเป็นภาษาเขมรเนี่ยผมว่าพวกนี้แหละระวังนะท่านผู้ชมเช็คดีๆสระแล้วผมร่วงอยู่นะไอพวกของเถื่อนเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตรวจสอบนะครับความถูกต้องต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นระมัดระวังรอบนี้จับแค่จับได้เนี่ยที่จับได้42ลังและที่จับไม่ได้อีกล่ะแต่นะที่นำเสนอข่าวนี้เพราะนะครับทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเขาบอกนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าชายแดนปิด 100% นะด่านตามแนวชายแดนจันทบุรีตราดติดเขมรเนี่ยด่านเราปิดด่านไม่พอชายแดนปิดช่องทางธรรมชาติปิดพวกนี้มันเลยพยายามเอาเข้ามาไงถ้าไม่ปิดก็มาขายอยู่ตามโรงเกลือใช่ไหมนี่ปิดนะปิดหมดและของนาวิกโยธินนี่เขาเจ๋งนะเขาจะมีเพจชื่อว่าโคศกกองทัพเรือเขาจะติดกล้องวงจรปิดไว้ด่านชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยด่านที่ติดกับเขมรเนี่ยครบเลยนะบ้านแหลมตากาดคลองใหญ่ด่านที่ไหนเนี่ย 3-4 ด่านเนี่ยที่เขาอยู่ในความควบคุมของฐานเรือนะที่จันทบุรีตราดเขาจะติดกล้องวงจรปิดให้เห็นเลยหน้าด่านแล้วว่าปิดติด24ชั่วโมงเลยว่าไม่เปิดไม่เปิดยกเว้นว่ามีแบบอย่างที่ส่งอาจจะส่งคนไทยที่ส่งตัวกลับมาอะไรเงี้ยอย่างที่เปิดแต่ที่เหลือไม่เปิดปิด 100% แล้วก็นี่แหละฮะก็ของเถื่อน42ลังเครื่องสำอาง20ลังเครื่องสำอางถูกๆเนี่ยที่มันราคามันผิดสังเกตตามตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องระวังให้ดีนะอาหารแห้งด้วยอาหารแห้งมันถูกดีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ระวังนะครับไม่รู้มาจากฝั่งเขมรหรือเปล่าอย่าไปใช้มันพวกนี้นะครับตัดขาดตัดญาติพี่น้องไปเลยนะมันจบกันไปนะครับไปต่อกันที่ปัญหานะเรื่องของเด็กช่างตีกันนะครับนี่ก็คือช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายใจกลางเมืองกรุงเทพเลยว่างั้นเถอะแถวมาบุญคลองก็เป็นสมัยก่อนนะสยามแถวนั้นแหละนะครับคือตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยจำความได้ตอนเรียนม.ต้นเนี่ยก็พวกนี้ก็ตีกันละนะครับแล้วก็ตอนเรียนช่างผมก็เรียนช่างนะเรียนช่างเล็กจำได้มีวันหนึ่งใส่เสื้อวันนี้ก็ไม่รู้นึกคลึมอะไรนะใส่เสื้อช็อปไปเดินแถวสยามแถวอะไรเนี่ยเดินมาเลยเดินมาถามเลยมาจากไหนแต่เราไม่ได้อยู่ในเราไม่เป็นคู่อลีเขาไงไอช็อปที่เราใส่ไปน่ะเขาจะเช็คเลยว่าแง่สองคือถ้าช่างกลปทุมวันเจออุเทนก็พร้อมซัดอุเทนเจอก็ว่าก็จะแบ่งโซนห้างกันนะว่างั้นเถอะนะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีตีนรถไฟฟ้าสิที่เป็นคลิปและที่สำคัญเวลาก่อวีระเวนเนี่ยนะครับพวกนี้คนที่รับกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านที่ไปยืนรอรถเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนคนต้องคือไอ้พวกนี้มันรู้ไงเวลาก่อเรื่องแล้วมันก็หนีหลบดีเก่งแต่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะซวยเอานะครับแต่รอบนี้นะครับ คนที่นั่งหัวโต๊ะในการแก้ไขปัญหาท่านเป็นอาจารย์ด้วยสินะครับก็คือท่านอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นอาจารย์อยู่แล้วแล้วประชุมเรียกตัวแทนทุกฝ่ายเลยทั้งตำรวจนะทั้งของจุฬาจุฬาเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ของอุเทนนะแล้วก็ตัวแทนของทั้งอุเทนแล้วก็ช่างกลปทุมวันนี่แหละมาพูดคุยเจรจาใช้เวลา45นาทีอาจารย์ในการจันเชนก็อาจารย์ยศชนันก็พูดแบบยิ้มยิ้มสไตล์ท่านแหละนิ่มๆแต่เชื่อดเลยใช้คำนั้นเลยเพราะนะสรุป4ประเด็น1คืองดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนก็คือทั้งจริงๆชื่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันที่ติดปากนะแล้วก็อุเทนถวายเนี่ยไม่ให้เรียนที่สถาบันใน3เดือนส่วนทั้ง2แห่งจะไปจัดเรียนออนไลน์ยังไงก็แล้วแต่ก็ไปจัดให้เหมาะสมนะครับแต่ห้ามเข้ามาเรียนในพื้นที่3เดือนเบื้องต้นก่อนนี่ถามว่าทำไมถึงต้องเชือดขนาดนี้เนี่ยก็ใช้สาเหตุก็คือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ด้วยไงคนอื่นก็ได้ปลอดภัยเพราะพวกมึงเนี่ยเสือกมาตีกันเนี่ยพูดกันหยาบๆเลยเขาเลยบอกงั้นก็โอเคคุณชอบสร้างความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นงั้นก็เรียนออนไลน์หรือว่าเตรียมไปเรียนที่อื่นเลยนี่สองเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายคือเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าเอพิโซดกันมาหลายปีแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามเนี่ยก็คือพื้นที่ที่อุเทนถวายเขาอยู่เนี่ยมันเป็นของจุฬานะครับแล้วก็จุฬาเนี่ยเขาขอพื้นที่คืนแล้วก็มีการร้องต่อศาลกันมาจนศาลตัดสินแล้วว่าเป็นพื้นที่ของจุฬานะฮะจุฬาเขาก็มีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาอะไรต่างๆแต่อุเทนเขาก็เขาก็ยังไม่ย้ายออกว่างั้นเถอะเนี่ยแต่รอบนี้ข้อที่สองก็คือเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายภายใน3เดือนเนี่ยคุณไปดำเนินการจัดการเลยว่าคุณจะย้ายไปเรียนที่ไหนของอุเทนถวายเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเนี่ยตัวหลักเขาเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็คืออยู่ที่ศรีราชาเนี่ยเกษตรบางพระอธิการเขาอยู่นั่นแล้วก็จะมีสาขาย่อยคือเกษตรกระทิงที่จันมีที่มีอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีอุเทนมี3 4วิทยาเขตว่าเงินเถอะนะนี่คือวิทยาเขตอุเทนถวายเพราะฉะนั้นถ้าจะสอนด้านเนี้ยนักศึกษาที่อยู่เนี่ยไปหาพื้นที่ใหม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนภายใน3เดือนให้เรียบร้อยนี่คือเล่นแบบชัดเจนเลยว่าอุเทนเนี่ยคำสั่งก็ออกมานานแล้วให้คุณย้ายออกเพราะงั้นใน3เดือนเนี่ยคุณบอกมาเลยว่าพื้นที่ใหม่คุณอยู่ตรงไหนต้องแล้วเสร็จนะคุณจะไปไหนหรือคุณจะย้ายมาบางพระเรียนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับข้อ3สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันช่างกลปทุมวันก็ไม่รอดนะแผนระยะยาวก็จัดหาสถานที่ใหม่เหมือนกันด้วยนี่เขาเรียกว่า transition plan ก็คือจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเตรียมความพร้อมแผนระยะยาวเลยในการย้ายออกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่บอกโอ้โหเรียนสายช่างอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยคงจะไม่ใช่แล้วล่ะอุเทนให้เวลา3เดือนบอกมาเลยว่าที่ใหม่อยู่ไหนส่วนช่างกลปทุมวันเป็นแผนระยะยาวด้วยจัดหาสถานที่ใหม่ซะนะครับและ4นะครับที่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอุเทนบอกว่าถ้าย้ายออกไปเนี่ยก็จุฬาจะพื้นที่เนี่ยไปใช้เชิงการค้าเชิงพาณิชย์จะไปหากำไรเขาก็บอกว่ามั่นใจเลยยืนยันเลยว่าหลังจากย้ายออกไปแล้วพื้นที่เนี้ยก็จะพัฒนาเป็นพื้นที่ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมก็จะไม่เอาไปใช้เป็นพื้นที่เชิงการค้าเชิงพาณิชย์แน่นอนนี่ก็ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทางศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าอุเทนดังๆก็พี่แอดอะเพชรคาราบาวมอสปฏิพานอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะได้มั่นใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันก็ขอให้รู้ไว้ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเนี่ยทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ตีกันมาโอ้โหเนี่ยก็ต้องบอกมันหลายสิบปีนะมันไม่จบจริงๆช่วงหลังมันก็เงียบไป
1: คือจริงเขาผมว่าเล็กๆน้อยๆตีเอามีดมาขู่เพื่อให้ถอดเสื้อช็อปอะไรมันก็มีมาโดยตลอดแหละแต่ว่าไอ้ประเภทแบบถึงรุนแรงเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือว่าออกทุกช่องเนี่ยมันก็เงียบหายไปพักหนึ่งนะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายกรณีที่ไปสร้างความรุนแรงนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาลงเอย4ข้อแล้วก็ท่านอาจารย์ยศชนันก็บอกเลยว่าคราวนี้เอาจริงพูดง่ายถ้าท่านแก้ปัญหานี้ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องแก้ผมชื่นชมเลยนะท่านศาสตราจารย์ท่านอาจารย์ยศชนันเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะฮะยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นอาจารย์อยู่แล้วเป็นศาสตราจารย์ด้วยก็แถลงข่าวยิ้มๆนี่แหละได้4ข้อนี่เลยเนี่ยปรบมือให้เลยนะครับก็น่าจะถูกใจชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะนะครับไปต่อที่1เรื่องนะท่านผู้ชมครับที่ดูเหมือนเป็นข่าวเป็นคราวกันมาก่อนหน้านี้นะรัฐบาลก็ออกมาตรการในการที่จะเนรเทศชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวพูดง่ายๆนะนะครับแล้วก็เนรเทศไปก่อนคนแรกเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลอันนี้ก็อย่างที่เราทราบนะก็คือไปข่มขู่ไปอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าของสวนสัตว์แต่เรื่องของเรื่องก็คือพอคนที่2เนี่ยก็คือเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสก็คือคู่กรณีกับไอ้ชาวอิสราเอลนี่แหละคือพอเนรเทศชาวอิสราเอลเนี่ยรู้สึกสื่อต่างๆและในโซเชียลก็เฮ้นะครับแต่พอเนรเทศชาวฝรั่งเศสคันนี้หลายคนสงสัยสิเอ้ยทำไมต้องเนรเทศทั้งคู่อะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีบางกลุ่มเนี่ยพยายามมาเรียกร้องความเป็นธรรมปลุกกระแสต่างๆกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาก็เลยมาชี้แจงและมาสรุปเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบเลยว่าวีรกรรมที่นายเควินดิมิโนเนี่ยชาวฝรั่งเศสที่ทำเนี่ยจนถึงต้องเนรเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ก็สุดๆจริงๆ1เคยเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูสอนภาษาในพื้นที่ที่เกาะสมุยนั่นแหละนะครับ2ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติสัญชาติตุรกีที่มาอยู่ที่เกาะนี่เมืองไทยอ่ะ3นะครับเข้าไปในสถานที่เอกชนไปเอะอะโวยวายดูถูกใช้คำหยาบคายด่าทอคนอื่น4ใช้กำลังทำร้ายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักเที่ยวชาวต่างชาติ5นะครับไปโพสต์เชิญชวนให้ผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้มาใช้พื้นที่สวนสัตว์ตนเองไอ้ตรงนี้แหละนะไอ้นี่ก็สำคัญเลยนะก็คือเขาเปิดสวนสัตว์อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีปัญหากับอิสราเอลว่าพูดง่ายก็เลยโพสต์ต่อต้านแล้วใครที่ไม่ชอบประเทศนี้มาสิมาเที่ยวสวนสัตว์ประมาณนั้นแล้วก็ใช้อะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเนี่ยเป็นการเอาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองซึ่งไม่ถูกคือแน่นอนล่ะในนามปัจเจกชนประชาชนจะโพสต์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรไงแต่จะทำในนามแบบให้เห็นแบบเนี้ยเหมือนเอาประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวอย่างนี้ไม่ได้นะครับและ6เคยมีคลิปถูกพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินเพราะไปข่มขู่ผู้โดยสารคนอื่นบนเครื่องบิน6เคสที่ทางภาครัฐเขามีหลักฐานว่านายเควินดิมิโนเนี่ยทำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพอเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้วแล้วก็ต้องเนรเทศนายเควินชาวฝรั่งเศสด้วยไม่ใช่นะ เรียกว่าข้อหาของนายเควินโดยส่วนตัวเนี่ย6กระทงเนี่ยอย่างน้อยๆที่กระทรวงมหาดไทยเขาสรุปมาที่เขามีหลักฐานน่ะที่เขาพูดเพราะเขาทำเป็นเพลย์ลิสต์นั่นเป็นเอกสารที่มันอ้างถึงได้เพราะเขาต้องมีหลักฐานแหละชัดเจนเลย6เรื่องแต่แน่นอนนะนายเควินดิมิโน่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์แต่ก็ต้องอุทธรณ์กับนายกอ่ะครับก็นายกเป็นคนเซ็นในประเทศเองอ่ะนะครับคือดูวีรกรรมเนี่ยหรือพฤติกรรมของนายเควินเนี่ย พูดง่ายๆเนี่ยก็สมควรโดนนะครับโอ้โหแสบใช้เรื่องนะนี่จริงๆมีในโซเชียลก็มีกรณีที่เขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยป่วนเนี่ยก็มีอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ถูกแล้วล่ะนะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้เนรเทศไปคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวเนี่ยเราก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกชาติจะมาอยู่แบบแป๊บเดียวหรือว่ามาแบบลองวีคเอนด์หรือจะมามีแฟนเป็นคนไทยทำธุรกิจกันแล้วแต่คือถ้าอยู่แล้วเคารพกฎกติกาก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าอยู่แล้วไม่เคารพแล้วก็ซ่าแล้วก่อเรื่องไม่หยุดเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่หยุดนะ6เรื่องเนี่ยน้อยๆที่เขามีหลักฐานยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่มีหลักฐานอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็สมควรที่จะต้องถูกในประเทศแหละนะครับไปต่อกันที่ราชกิจจานุเบกษานะครับท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับประกาศว่านะครับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อ24ตุลาคม2568นะครับตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยก็ยังว่างอยู่นะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่8กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็สภากาชาดไทยนี่ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งแหละนะในเรื่องการดูแลสุขภาพด้านสาธารณสุขต่างๆในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เหตุการณ์นะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะ4สิงหาคมเนี่ยท่านผู้ชมคงเคยเห็นคลิปนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาเตะบอลกันอยู่ในสนามที่รายการสุไหงโกลกที่นราธิวาสแล้วเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมานะครับปรากฏว่ามีนักฟุตบอลนะชื่อว่านายซับวันอาแวร์เนี่ยเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่านะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นประธานในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 บาทนะครับมอบให้กับครอบครัวของนายซับวันอาแวร์นะครับ เวลาที่เกิดกรณีแบบนี้แหละนะทั้งเรื่องภัยพิบัติเรื่องเสียชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าครอบครัวนะครับได้รับความเดือดร้อนมีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อประสานจังหวัดนะก็จะมีเงินเยียวยาช่วยเหลือหลายตัวนะท่านผู้ชมครับตัวเงินเนี่ยทั้งของปพคือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งของพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจังหวัดก็ยังมีนี่แหละครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดซึ่งก็จะมีท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณานะครับแล้วก็เสนอเรื่องให้กับมูลนิธินะครับแล้วก็จะพระราชทานเงินช่วยเหลือลงมานะครับอย่างกรณีเนี้ย 10,000 บาทนะครับซึ่งการเยียวยาก็ไม่ใช่แค่ส่วนนี้ก็มีหลายส่วนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแต่ว่าก็จะเรียนท่านผู้ชมทราบนะครับว่ามีเงินตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถประสานทางจังหวัดนะเขาก็จะดูสิทธิต่างๆนะที่จะได้รับในการเยียวยาละว่าจะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขโครงการไหนหน่วยงานไหนกระทรวงทบวงกรมไหนนะครับนะครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะท่านผู้ชมครับในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์วันนี้ก็มีการประชุมสภานะเขาก็ถกกันเรื่องงบประมาณเหมือนเดิมแหละเป็นวันที่4นะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้ทั้งวันนะครับก็คงจะเป็นข่าวของท่านเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์แหละนะครับว่าทำไมท่านถึงไม่ละกิเลสรักโลภโกรธหลงนะครับแล้วก็66แล้วทำไมยังไม่ละกิเลสนะวันนี้เดี๋ยวผมว่าเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะครับเอาล่ะครับก็ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 นโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงษ์ปิยะวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคา

0: ที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
1: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ10%โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
2: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนนั้นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
1: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
4: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นต่อการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
5: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง พบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้งสองสถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับและให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
8: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอก อบแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
7: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันคลอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
4: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
9: พันเอกเอกวริศชอบทุกผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEเนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
12: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
11: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
13: นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่า บริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
11: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
14: นายชัยพจน์จรุลพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
11: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
11: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
16: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
11: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
17: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อำรันแมหะสวทยลารายงาน
11: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
18: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0ถึง6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณพัสวรรณเมลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
19: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิกเดินเข้าปฏิบัติงานและทำนุบรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำนุบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานและสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า การที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
11: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
11: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2ต่อ1เกม 21-19 22-24 และ 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-17 ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม 9-21 และ 15-21 ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวพินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม 21-9 14-21 และ 25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย รายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกาณเรศครูสากยะวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัฒน์เครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
1: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรที่แบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป2ต่อ1ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
2: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดอยู่ตลอด ะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงครับเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
0: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนากุย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแท็กติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
24: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลี เลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเล ปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20 ล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเรา2คน

0: ก็จะเห็นภาพฉากหลังที่เป็นความสวยงามเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายโดยเฉพาะโบราณวัตถุแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณอ้อจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยู่โซนภาคบ้านดิฉันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อีสาน
1: เฉลยไปแล้วนะคะว่าพาไปบ้านของคุณกบ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ละกันนะ
1: คะ
0: เพราะว่าช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุค่ะเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะก็เลือกรับฟังได้เลยค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 AM 891 kHz ก็สามารถรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ออนไลน์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก
0: ็
1: จะมาให้ความรู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นพาไปเที่ยวก่อน พาไปเที่ยวก่อนเลย
0: คุณจะจะงักทำไมนะคะ
1: ดิฉันลืมนะคะว่าจะทำอะไรต่อ
0: คือช่วงบ่ายก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนก็จะกินมื้อกลางวันอิ่มมานะวันนี้ก็บอกคุณอ้อว่าเอากินเบาๆก่อนนะเบาไหม
1: เบาไม่เคยมี
0: กินยังไงให้ตัวแค่นี้คือไม่อ้วนเลยคุณไม่เคยอ้วนเลยนะรู้จักกันมาแบบ10กว่าปีเนาะ10กว่าปีได
1: ้10กว่าปี
0: เขาไม่มีความการพัฒนาตัวเองเลยแต่พามาที่ดิฉัน
1: พัฒนาคุณพัฒนาแบบยิ่งใหญ่
0: พัฒนายิ่งใหญ่ค่ะออกแนวกว้างขวางเป็นแนวก้างกว้างขวางเป็นคนกว้างขวาง
1: พัฒนาแนวนอน
0: แนวนอนค่ะพาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ
1: วันนี้พาไปจังหวัดนครราชสีมานะคะปราสาทหินพนมวันคุณเคยได้ยินไหมคะ
0: ไม่เคยได้ยินจะบอกว่าอยู่โคราชก็ยังไม่เคยได้ยินคือไปเที่ยวไม่ครบไงสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
1: แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเนาะปราสาทหินพนมวรรณนะคะเป็นปราสาทหิน2สีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สร้างไม่เสร็จมาอย่างยาวนานสร้างไม่เสร็จนะคะโบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปเพียง15กิโลเมตรค่ะเดิมสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือการเป็นปราสาทที่สร้างค้างไว้สังเกตจากหินทรายหลายก้อนที่ยังไม่ได้ขัดผิวแล้วก็ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายนะคะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทของคนโบราณอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหาชมได้ยากจากที่อื่นนะคะอีกทั้งยังใช้หินทรายสีขาวสลับสีแดงโดยเฉพาะบริเวณซุ้มหน้าต่างลูกมะหวดที่สลับสีตัดกันอย่างสวยงามค่ะภายในบริเวณปราสาทนะคะยังมีจุดสักการะทั้งพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะอยุธยาในซุ้มประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ปรางน้อยหินทรายแดงที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวรรณก็สามารถไปได้นะคะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง17:30 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยไม่เดาเท่าไหร
0: ่เอาแบบเอากันเองนะ
1: ค่ะ
0: 50 บาท
1: 10 บาทใช่ค่ะ
0: เอาไปบำรุงธนุบำรุงสถานที่ดูแลสถานที่
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นปราสาทหินที่ยังสร้างไม่เสร็จที่สร้างไม่เสร็จก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคนโบราณเขาสร้างทิ้งไว้แบบนี้
0: ใช่ค่ะโอ้เป็นคืออยู่ในยุคนู้นนะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะเราเกิดไม่ทันหรอก
1: ใช่แ
0: ต่ว่าเราทันเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเนี่ยหลายๆแห่งนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่ง หมายหมุดเนาะเขาเรียกหมายหมุดหรือหมุดหมาย
1: ได้หมดค
0: ่
1: ะ
0: ได้หมดหมายหมุดหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือความสะอาดนะไปเที่ยวแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยขยะต่างๆเอาเข้าไปก็ให้เอาออกมาด้วย
0: ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อนำมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันคือเดินออกไปก็ได
1: ้
0: อย
1: ู่
0: ปากทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่ว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยโอ้โหสะอาดสะอ้านแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ให้ค
1: ุ
0: ณอ้อค่ะในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันนะวันศุกร์
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะพฤหัสและศุกร์เราก็จะมีเรื่องของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่ไปอ่านไปฟังไม่เป็นไรมาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะได้ฟังครม.ไปด้วยค่ะซึ่งครม.ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมการคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสำหรับที่จะนำไปทำโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินอยู่ที่1,783.67 ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งเขาแบ่งออกเป็นการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การกู้เงินผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างละ 891.84 ล้านบาทนะคะคืออาจจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็ได้มีการให้การช่วยเหลือทางการเงินให้กับสปป.ลาวนะคะทั้งหมดเนี่ย22โครงการค่ะวงเงินรวมก็อยู่ที่ประมาณ 17,156 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็เมื่อรวมโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการให้การช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นเนี่ย23โครงการด้วยกันวงเงินงบประมาณรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 18,940.27 ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของสปป.ลาวเองก็มีประวัติในเรื่องของการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมานะคะยังไม่เคยที่จะผิดนัดชำระหนี้เลยเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะชั้นยอดเลยโครงการนี้นะคะเป้าหมายของเขาก็คือเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวทั้งสองประเทศนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าแหละนะพอคมนาคมขนส่งกันได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการค้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านโอ้จากจังหวัดน่านเลยนะคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นน่านไปหลวงนวดน่านกับหลวงพระบางอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 30-45 นาทีประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะทำให้การขนส่งสินค้านั้นสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแทนการใช้แพขนานยานยนต์นะคะซึ่งคาดว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยจังหวัดน่านจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คน 80,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็จะเป็นการยกกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไประหว่างทั้งสองประเทศนี้ก็คือไทยกับสปป.ลาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคมนาคมนะคะถนนสายตองง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วนะคะ
0: เสร็จแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมค่ะก็เร่งก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตองง4011แยกทางหลวงหมายเลข4159 ถึงบ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะจนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้วค่ะถนนสายดังกล่าวนี้นะคะเป็นเส้นทางเชื่อมจากทางหลวงหมายเลข4159ผ่านตำบลเขาวิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งผลผลิตสนับสนุนการค้าการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะโครงการนี้ค่ะมีระยะทางรวม 2.450 กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็น2ช่วงปรับปรุงและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขยายช่องจราจรและไหลทางพร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว25เมตรนะคะติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยครบถ้วนเลยค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเป็นถนนสายใหม่นะคะตง4011จังหวัดตรังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่ะแวะไปใช้บริการกันได้นะคะลงใต้ไปดิฉันก็จะลงใต้นะคะเดือนหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงตรังอุ๊ยไปดิฉันไปถึงตรังค่ะ
1: งั้นคุณแต่ไม่รู้ไปทดลองดูนะคะ
0: คือดิฉันต้องไปใช่ไหม
1: ถนนสายนี้ใช่ค่ะต้องไปพิสูจน์
0: ต้องไปพิสูจน์เนาะตำบลเขาวิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดตรังเลย
1: อำเภอวังวิเศษ
0: เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปแล้วก็จะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันด้วยนะ
1: คะ
0: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าสำหรับชายไทยแล้วกันนะคะบ้านไหนที่มีลูกหลานเป็นชายหนุ่มนะคะร่างกายกำยำล่ำสันไม่ต้องไปขับแว้นแล้วนะใครไปโชว์พลังตีกงตีกันเนี่ยไม่ต้องไปนี่มานี่ปกป้องประเทศชาติกันดีกว่าค่ะเริ่มสมัครแล้วค่ะ10กันยายนนี้วันนี้เป็นวันแรกเนา
1: ะ
0: สำหรับพลทหารอาสาเปิดรับสมัครแล้วนะคะในปี2570นี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 18,784 อัตราค่ะสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดหรือว่าหน่วยในทั่วประเทศได้เลยค่ะพร้อมกับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมาเชิญชวนค่ะบอกว่าใครที่มีลูกมีหลานชายไทยอายุ18ปีถึง26ปีบริบูรณ์เรียกว่าเป็นวัยที่กำลังแบบโอ้โหคือขนองเนาะวัยรุ่นด้วยอ่ะ18ปีแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยกำลังดีเลยน
1: ะ
0: ถ้าไปเป็นทหารเนี่ยโอ้โหฝากได้เลยนะปกป้องประเทศได้อย่างดีเลยนะคะ18ถึง26ปีบริบูรณ์เนี่ยสนใจจะประกอบอาชีพทหารหรือเปล่าใครที่สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะวันนี้วันแรกค่ะสมัครผ่านระบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองนะคะเดินเท้าเข้าไปเลยตบเท้าเข้าไปเลยนะที่หน่วยทหารสำนักงานสัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ10กันยายนนี้วันแรกไปจนถึง24มกราคมปีหน้าย ังมีเวลาเยอะนะ
1: มีเวลาหลายเดือน
0: เขาบอกว่าพลทหารอาสานั้นเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าไปทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็คือเขาจะจ้างเป็นเวลา4ปีแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วๆไปค่
1: ะ
0: พร้อมกับได้รับเงินเดือนด้วยนะเริ่มต้น
1: คุณไปฟรีๆนะ
0: คุณไม่ธรรมดานะเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ 12,090 บาทถือว่าเยอะนะแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทคุณบวกให้หน่อยสิ คุณบวกให้ดิฉันหน่อยบวกมือนี่แหละ 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทอันนี้ยังไม่รวมสำหรับเป็นสำหรับค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะ
1: 14,970 บาท
0: โอ้โหแต่ที่ 15,000 นะคะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกได
1: ้
0: ซึ่งเขามีโควต้าทหารกองประจำการอยู่แล้วรวมไปถึงได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกด้วยค่ะ
1: มีสิทธิพิเศษ
0: สิทธิพิเศษเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้รับโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพศึกษาต่อผ่านระบบการศึกษานอกเวลาด้วยเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาระหว่างรับราชการอันนี้เปิดโอกาสให้ทุกแง่ทุกด้านทุกมุมเลย
1: คือ
0: ใครที่สนใจเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะเรียนต่อเนาะสามารถเรียนต่อได้เรียนต่อเป็นแบบนอกเวลาราชการเขาเรียกว่าอะไรเรียนเขาเรียกอะไรนะ
1: ศึกษานอกเวลา
0: ศึกษานอกเวลานะคะโครงการพลทหารอาสานั้นเป็นรูปแบบการคัดสรรกำลังพลใหม่ค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสมัครเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคตอันนี้เขาบอกว่าไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครด้วยนะคุณ
1: ก็คือสมัครเข้าไปแล้วก็
0: เข้าไปก่อน
1: สนใจอยากจะเรียนต่อ
0: เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไงสมมติว่าบางท่านเนี่ยลูกหลานอาจจะแบบไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะเนาะบางบ้านเนี่ยรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายอ่ะเผื่อมองหาทางอ่ะเด็กอยากจะมีอนาคตที่ดีเผื่อได้รับราชการทหารแล้วก็โอ้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะเงินเดือนแล้วก็มั่นคงด้วยอันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าไปสมัครได้นะสมัครออนไลน์ก็ได้ไหนๆน้องๆเนี่ยก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วสมัครออนไลน์ไปเลยนะคะสะดวกด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่สัสดีหรือว่าใครที่อยากจะไปเจอที่สัสดีก็ได้น
1: ะ
0: ไปสมัครที่สัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ
1: ยาวๆไปถึง24มกราคม
0: โอ้ยาวเลยคุณ
1: ปีหน้าม
0: ีเวลานะมีเวลากลับตัวกลับใจแทนที่จะไปเล่นแต่ละวันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรให้
1: ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
0: ใช่แล้วก็ตีลานฟันแทงอะไรแบบนี้เนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะ13:19 นะคะตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพี่ไมจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่านครราชสีมาวันนี้ฝนตกหรือยังคะ
2: เริ่มตกแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าตก
1: แต่ว่ามาช้านะอาจารย์
2: ถือว่าปริมาณของฝนก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ยังดีพอไม่ตกนะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบไม่ต้องรดน้ำได้สักหน่อยนะสำหรับพืชที่แบบใช้น้ำน้อย
1: ค่ะมาช้าดีกว่าไม่มา
0: ใช่ อาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็เกี่ยวกับต้องบอกแฟนรายการเนาะก็มาโทรมาปรึกษาคือแฟนรายการท่านเนี้ยเขาปลูกอินทผลัมไว
1: ้ค่ะ
2: นะครับนั่นก็บอกว่ามันใกล้จะเก็บขายแล้วแต่ผลมันแตกหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ขายนะครับจะทำยังไงไม่ให้ผลมันแตกนะครับหรือทำยังไงให้มันแตกน้อยๆแล้วก็จะได้เหลือขายบ้างนะครับอันนี้จริงๆเราเคยพูดไปแต่นานแล้วเนา
1: ะ
2: นะครับก็เลยบอกเอาเดี๋ยวจะพูดออกรายการเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะครับแล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเราถามว่าการดูแลการจัดการคุณทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับไอ้คำนี้ที่ผมเคยพูดแล้วเนาะไอ้คำว่าปลูกธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลูกธรรมชาติเนา
1: ะ
2: ต้องบอกว่าปลูกแบบปล่อยปละละเลยดีกว่านะครับคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะครับปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับทีนี้พอมันได้น้อยก็ปุ่นนะสินะครับว่ามันได้น้อยจังนะครับถ้าคุณปล่อยปละละเลยเนาะมันก็ได้น้อยก็ถูกแล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าเราทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าก็อย่าปลูกธรรมชาติมากนะนะครับก็คือคุณก็จะต้องดูแลมันด้วยหรืออย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเราปล่อยธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษนะครับแล้วเราก็ถามกลับไปว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยไห
1: ม
2: เขาบอกว่าตกเกือบทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นนะได้ดูแลยังไงบ้างได้รดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันยังไงอ๋อไม่เคยเลยก็นั่นแหละต้นเหตุนะครับว่าที่ว่ามันผลมันแตกมันก็เกิดจากการที่เราทำให้พืชเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่กำลังติดฝนเนี่ยขาดน้ำนานๆนะครับแล้วอยู่ๆได้รับน้ำฝนต่อเนื่องกันหลายวันนะครับความหิวเนาะหิวกระหายเหมือนคนนะครับ ถ้ามันหิวเยอะมันก็จะกินเยอะนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันมันก็กินน้ำฝนกันไปเยอะๆนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยชอบน้ำฝนมันคนชอบน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเหมือนกันนะครับมันก็กินกันไปเยอะพอกินกันไปเยอะมันก็จะไปทำให้ผลเนี่ยเบ่งขยายตัวเร็วนะครับทีนี้ผิวผลซึ่งมันเคยโตแบบทางเรื่อยเฉยนะครับผิวมันบาง
0: ค่ะ
2: ครับพอมันได้รับน้ำฝนมันเบ่งแรงผิวมันก็แตกนะครับผิวมันแตกแล้วมันได้รับน้ำฝนต่อเนื่องมันก็เลยไอ้รอยแผลที่แตกมันก็กว้างขึ้นนะครับอันนั้นก็สาเหตุเองนะครับถ้าสาเหตุนี้ถ้าเราไม่อยากให้ผลแตกก็คือเราต้องดูแลเรื่องของการรดน้ำต่อเนื่อง

0: นะครับอย่าปล่อยให้มันขาดน้ำนานนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็บุตรว่าจะมีพายุซึ่งกำลังจะเข้าประเทศไทยนะครับเราจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยยิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมปลูกองุ่นนะครับองุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ไวมากนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ลดน้ำมาสัก3วันแล้ววันนี้ฝนตกแรงๆนะครับพรุ่งนี้ไปดูฮะองุ่นนี้ยิ้มทั้งสวนเลย
1: โอ้แตกเหรอคะ
0: ฝนแตกแล้วก็พอองุ่นยิ้มเจ้าของก็จะร้องไห้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าขายไม่ได้นะครับเนี่ยปัญหาอันนี้ก็คือเกิดจากการเรื่องของน้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทีนี้อย่างที่สวนเนี่ยเราก็เคยใช้วิธีการก็คือถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกแรงเราใช้วิธีสับรากเลยนะครับสับรากก็คือ
1: สับราก
0: โอ้ถ้าเราปลูกตัดรากมาได้ครับ
1: ค่ะ
0: โดยใช้จอบก็ได้หรือถ้าเป็นร่องเนี่ยเราใช้รถไถเล็กเดินตามเนี่ยไถปัดรากมันเลยพอรากมันขาดมันดูดน้ำไม่ได
1: ้
0: ค่ะมันดูดน้ำไม่ได้ผลก็ไปแตกนะครับ
1: ไม่ตายหรอก
0: มันก็เป็นวิธีช่วยเอาไม่ตายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ต่อคืนอย่างเก่าแต่ทำไม่กี่วันนะครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยความชื้นมันพอนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากแนะนำวิธีการนี้เนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงถ้าท่านไม่มีความอะไรความเชี่ยวชาญนะครับเราใช้แนะนำคำว่าก็คือคุณจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอหรือถ้าเราเห็นท่าว่าฝนจะตกหนักคุณรีบรดน้ำให้มันก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางคนบอกบ้าแล้วฝนจะตกอยู่แล้วจะไปรดน้ำทำไมนะครับก็คือให้มันกินน้ำที่เราลดเข้าไปก่อนแล้วพอมันอิ่มแล้วมันจะกินน้ำฝนได้น้อยลงนะครับเหมือนคนหิวๆเนี่ยเราให้กินน้ำเปล่าให้อิ่มเลยเสร็จแล้วเราแค่เอาน้ำหวานมาให้กินนะครับมันก็จะกินได้นิดเดียวเนา
1: ะ
0: มันอิ่มจากน้ำที่มันกินเติมเข้าไป

0: แคลเซียมบอลอนเนี่ยถ้าดูดจากรากขึ้นไปสู่ผลเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราไปฉีดที่ผลนะครับงั้นไปทางดินจะดีกว่าฉีดทางใบนะครับอาจจะใส่สัก1-2ครั้งก็จะทำให้ผิวผลเนี่ยหนาขึ้นลดการปริแตกได้ง่ายนะครับอันที่3คือการไว้ผลจำนวนมากนะครับก็คือพอมันผลจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันออกไปทำให้ธาตุอาหารมันได้น้อยเกินไปก็เลยทำให้ผิวบางนะครับอันที่4เลยนะครับที่ผมไปแก้ปัญหาส้มแตกที่เหนือเนี่ยก็คือมันเกิดจากแมลงนะครับโดยเฉพาะก็เรียกว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเอาปากเนี่ยไปเขี่ยที่ผิวผลนะครับมันไม่ได้กินนะฮะมันคล้ายๆล็อกเขี้ยวมันหรือไงมันเขี้ยวมันแล้วปากไปไถ่ไถ่ไถ่ที่ผิวผลทำให้ผิวผลเนี่ยเป็นแผลนะครับมันเซลล์ตรงนั้นก็จะเสียไปพอเวลาได้รับน้ำฝนเซลล์ตรงอื่นขยายไอ้เซลล์ตรงนั้นมันเสียมันขยายไม่ได
1: ้
0: มันก็เกิดรอยปริแตกฉีกขาดก็เลยทำให้ส้มแตกนะครับอันนั้นเกิดจากแมลงหรือสาเหตุเกิดจากเชื้อราเกิดจากโรคนะครับเช่นโรคแคนเซอร์นะครับที่ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลบนผิวผลนะครับหรือกระทั่งแอนแทกโนดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผิวผลมีแผลนะครับไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงดังนั้นพอมันเกิดแผลเซลล์ตรงนั้นมันจะเสียและพอมันได้รับน้ำมากมันก็เลยทำให้ผลแตกนะครับดังนั้นเนี่ยพอผลไม้ที่เราปลูกผลแตกเราต้องย้อนกลับมาดูเลยว่ามันแตกเพราะอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแตกเพราะว่าให้น้ำไม่ปกติให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทานอาหารไม่เพียงพอนะครับไม่ได้ทำให้ผิวผลมันหนาขึ้นนะครับหรือไว้ผลมากเกินไปนะครับหรือผิวผลมีแผลซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือแมลงก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตรงนี้แล้วก็แก้ที่เหตุที่ถามว่าแตกแล้วทำยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับตัดทิ้งนะครับทำยังไงได
1: ้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเลย
0: ค่ะไม่มีกาวไปทาต้องตัดทิ้งอ่ะยกเว้นว่าถ้ามันแก่มันรสชาติมันได้แล้วก็อาจจะเอามาขายถูกๆหรือไม่ก็เอามาแปรรูป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันไม่มีทางอื่นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ายังไม่แก่การที่จะไปขายมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเอามาแปรรูปบางอย่างแต่อาจจะแปรรูปได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเสียหายเนี่ยมันก็คือเสียหายเลยนะครับเหมือนสมัยที่ผมปลูกองุ่นเนี่ยนะครับเราถามว่ารอบนี้เราจะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า500,000นะครับปรากฏว่าฝนตกมาทั้งคืนนะครับรุ่งขึ้นเนี่ยฝนแตกเกือบทั้งสวนจาก500,000เนี่ยเหลือไม่ถึง30,000
1: โอ
0: ้หายไปเยอะเนาะ
1: ร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์ อันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าคือมันทำให้เราเนี่ยโอ้โหมันเป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องท่องนะจะจำได้ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ผมก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นว่าไม่ต้องเจอประสบการณ์อย่างผมก็ได้เราป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับมันจะป้องกันเนี่ยมันจะได้ต้นทุนน้อยกว่านะครับแล้วก็ระยะยาวดีกว่านะครับก็อยากฝากไว้เนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีฝนตกต่อเนื่องการใครที่ปลูกไม้ผลไว้นะครับโดยเฉพาะไม้ผลที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับไม่เฉพาะส้มนะครับกระทั่งส้มโอนะครับอย่างต้มโอเนี่ยก็จะสุกประมาณเนี้ยเนาะช่วงเนี้ยต้มโอจะกำลังแก่นะครับหรือกระทั่งปลูกพวกฟักแตงแตงปลาแตงโมนะครับมีเฉพาะพวกแตงโมพวกแคนตาลูปนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกพืชนะทันช่วงนี้พอใกล้เก็บผลผลิตเนี่ยท่านจะต้องดูแลเรื่องการให้น้ำการจัดการธาตุอาหารได้ดีไม่งั้นมันไม่ได้ขายนะครับและจิตดูสิว่าดูแลมาตลอดแล้วมาแพ้น็อกยกสุดท้าย
1: ค
0: ่ะนะครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
1: ค่ะถ้าปลูกทานเองปลูกน้อยๆก็ยังพอทำใจได้นะคะแต่ถ้าปลูกขายปลูกเยอะๆที่ร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ มันทำทุกอย่างหมด

0: ไปเลยนะครับนะมันเอาคืนไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะ
0: ฝากไปนะ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะช่วงนี้ก็เกษตรกรจะต้องดูแลดีๆนะคะจะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ 13:32 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350อ
5: ยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: รับส มัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: 13นาฬิกา38นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกับอาจารย์อาค่ะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
7: ค่ะตอนนี้หลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณสวรรณยานะคะส่งหัวใจมาคุณอเนกพริกไทยคุณรจนานะคะก็ส่งหัวใจมาบอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณอ้อ
1: ขอบคุณค่ะคุณสุพิษนะคะก็ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะ
7: คุ
1: ณพัทรพรสวัสดีค่ะคุณ
7: บุญจันทร
1: ์คุณบุญจันทร์นะคะทักทายกันเข้ามา
7: พระคุณเจ้าพระรุ่งนะคะคุณพิสมัยเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญจันทร์ก็เข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีใครอีกเน
1: าะ
7: คุณพิสมัยบอกว่าน้องอ้อน้องกบทีมงานนะคะรอฟังอาจารย์ทองธรรมดาส่วนเพชรพิมายค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณวันนีนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
8: ทั้งสองท่านจากอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
8: มีมีปัญหาเรื่องต้นดอกแคแดงนะคะปลูกมาได้เกือบ2ปีค่ะตกดอกอยู่แต่พักนี้ไม่ออกยอดยอดมันตรงปลายสุดเลยคุณอาจารย์มันเหี่ยวๆแล้วมันก็ตายมันแห้งๆมันเป็นไรไม่รู้เป็นทั้งต้นเลยมีต้นเดียวจ้ะ
0: ปลูกลงดินหรือว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกยังไง
8: ปลูกลงดินจ้ะดินตรงกระท่านกำแพงดินไม่มากเท่าไหร่จ้ะ
0: ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม
8: ตกบ่อยจ้ะ
0: นั่นแหละต้นเหตุต้นเหตุเราดินมันจะเป็นดินถุ่มหรือดินเหนียวนะครับ
8: เป็นดินซื้อถุงมาเทใส่จ้ะเขาเขียนว่าดินสีดาจ้ะ
0: ที่เราเทลงไปนี่เยอะไหม
8: เยอะจ้ะเยอะจ้ะ
0: เยอะในกี่ถุง
8: หลายถุงอยู่แล้วก็ของเก่าแล้วพื้นดินเขาก็เป็นดินจ้ะพื้นข้างล่างก็เป็นพื้นดินจ้ะแล้วก็กั้นเป็นกำแพง
0: รู้ว่าข้างล่างเนี่ยพื้นดินทีนี้รากมันลงไปสู่ดินข้างล่างแล้วนะครับรากมันใช้ลงไปดินข้างล่างซึ่งเป็นดินเหนียวแล้วอุ้มน้ำแล้วพอฝนตกเนี่ยมันแฉะน้ำแฉะน้ำก็เลยจะทำให้หนึ่งก็คือไม่ดอกนะครับสองปลายกิ่งจะแห้งแล้วก็ตายนะครับเนี่ยจะระบบรากมันเสียนะครับดังนั้นที่ผมถามว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกลงดินก็คือตรงเนี้ยถ้าปลูกในกระถางเนี่ยโอกาสรอดจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดียวเท่าเฮ้าก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินถมดินเหนียวนะครับถึงแม้เราจะเอาดินมาเติมข้างบนนะครับในที่สุดมันก็จะยุบลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะแก้เนี่ยมันจะแก้ยากเนาะเพราะว่ามันต้นเดียว
8: ต้นเดียวจ้ะ
0: ซื้อมาปลูกใหม่เ
8: ถอะต้นนี้จะมีเพาะใหม่อยู่ต้นน้อยๆในกระถาง มันตายมันก็ตายอาจารย์แต่บางต้นก็ไม่ตายบางต้นก็ตาย
0: มันแฉะน้ำเกินไปว่ากระถางนี่ต้องดูด้วยนะว่ากระถางอะไรแล้วมันระบายน้ำได้แค่ไหนนะครับแล้วถ้าเป็นกระถางเนี่ยแนะนำให้ยกเข้าในร่มซะไม่ให้มันโดนน้ำฝนครับแล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยถ้าดูดินยันเปียกอยู่ห้ามรดเด็ดขาดนะครับแล้วก็หาพวกไซโคเดม่ามาใส่ช่วยลงไปหน่อยมันก็จะไม่ตายครับนะครับสาเหตุเดียวนะครับคือรากมันแฉะน้ำแล้วเน่าครับครับผม
8: ตัดต้นมันได้ไหมจ้าอาจารย์เพราะว่ายอดมันดูท่าจะไม่รอดตายหมดตัดได้ไหมจ๊ะ
0: ร่างมันเสียแล้วตัดต้นมันก็ตายดีอะครับยกเว้นว่าถ้ามันยังเสียไปเยอะเรารีบเอายาใส่ลงไปแล้วก็ตัดต้นหรือตัดกิ่งออกอันนั้นก็จะช่วยลดภาระอาจจะฟื้นได้บ้างถ้ากรณีรากยังไม่เสียหมดแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุณจะคิดเอาเองแล้วกันว่าคุ้มไหมนะครับทางผม
8: ขอบพระคุณค่ะอาจารย
7: ์ปลุกใหม่เนาะจะมีเวลา
1: ค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะคุณมณี
8: จ้าฟังมานานแล้วจ้า
7: ค่ะขอบคุณ
1: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่างอาจารย์บอกมันมีต้นเดียวอะเนาะต้นเดียวก็ปลูกใหม่
7: แบบหัวใจแบบว่าคือบางคนปลูกมาแบบประคับประงมนะคะแต่ว่าด้วยศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงบ้างนะ
1: คะ
7: พออาจารย์บอกว่าตัดทิ้งปลูกใหม่โอ้ใจสลายแต่ว่าก็ยังทันนะปลูกตอนนี้นะคะ
1: ค่ะ
7: ค่ะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบ
0: เร็วครับแคร์เนี่ยมันแค่ 3-4 เดือนมันก็ออกดอกแล้ว
7: ขึ้นแล้วได้
0: ครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้นะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
7: ค่ะตอนนี้มีคำถามมาแล้วค่ะคุณอ้อทางออนไลน์นะบอกว่ามะละกอต้นสูงแต่มีตัวอะไรไม่รู้มาเกาะเป็นสีน้ำตาลจะแก้ยังไงดีคะอาจารย์
0: มะละกอต้นสูง
1: ค่ะ
0: สีบอลอะไรมาเกาะสีน้ำตาล
7: ใช่เพีย
0: น้ำตาลมันต้องมีรายละเอียดมากอันนี้สักนิดน้องว่าไอ้ตัวที่เกาะเนี่ยมันเคลื่อนที่ไห
1: ม
0: ถ้าเกาะแล้วไม่เคลื่อนที่อันนั้นเป็นเพี้ยหอยนะครับ
7: เพี้ยนะคะเพี้ยหอย
0: ถ้าเกาะแล้วมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันเคลื่อนตัวได
1: ้
0: นะครับอันนั้นก็จะอาจจะเป็นพวกเพี้ยอย่างอื่นนะฮะแต่มีหลายเพี้ยด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดนะครับแต่ที่มันไม่เคลื่อนที่เลยและสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นเพี้ยหอยเนาะแต่ถ้าเป็นสีขาวว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับทีนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรากินดิบหรือกินสุกด้วยเนาะถ้ากินดิบด้วยเราจะไปใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็คงไม่เหมาะนะครับเราก็อาจจะใช้พวกดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอันนั้นก็จะช่วยกำจัดพวกเพี้ยนี้ได้ไม่ว่าเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าไวออยล์ปิโตรเลียมออยล
1: ์
0: นะครับก็สามารถกำจัดพวกเพี้ยกลุ่มนี้ได้นะครับ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: หรือถ้าปลูกไม่เยอะน้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือผงซักฟอกผสมน้ำใส่ป๊อกกี้แล้วฉีดบ่อยๆติดที่บริเวณที่เคลียอยู
1: ่
0: ก็ช่วยได้ครับ
7: ลองทำนะคะลองทำตามที่อาจารย์ทองแนะนำนะคุณนีมีสุขนะคะทางออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะโทรเข้ามาคุณบุญพองสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
9: จะถามอาจารย์ทองว่าปลูกข้าวเนี่ยต้องรดน้ำยังไงอะคะ
7: อะไรนะคะ
9: ปลูกฝรั่งแต่ว่ามันออกดอกขึ้นมาแล้วพอดอกร่วงแล้วเป็นก้อนเล็กๆเหมือนจะมีลูกอะค่ะแต่ว่ามันร่วงไปอะค่ะเลยไม่รู้ว่าเพราะรดน้ำเยอะไปหรือเปล่าก็เลยถามว่าต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
7: ต้นข้าวฟ่างเหรอคะ
9: ฝรั่งค่ะ
1: อ๋อฝรั่งปลูกฝรั่ง
7: ดิฉันทำไมฟังเป็นข้าวฟ่างเนี่ย ขออภัยค่ะ
8: ฝร
7: ั
8: ่ง
7: ฝรั่ง
0: คร
7: ับ
0: เขาถามว่าฝรั่งเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วก็ออกดอกติดผลเป็นผลเล็กๆแล้วแล้วมันร่วงต้องดูแลเรื่องน้ำยังไงนะครับก็คืออย่างที่เราเคยบอกเรื่อยๆเนาะในช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำนี่โชยลงไปที่พื้นดินนะไม่ใช่โชยบนต้นนะครับ
8: ขอไม่ให้โดนที่ต้น
0: คือลดน้ำแต่อย่าลดเยอะแต่อย่าให้ขาดถ้าลดเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำแล้วจะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแต่ถ้าขาดน้ำมันก็จะสลัดทิ้งอีกเหมือนกัน
7: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินยังเปียกยังไม่ต้องลดถ้าดินแห้งเราก็ดูน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วช่วงติดดอกหรือติดผลเล็กๆอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยไปใส่เนาะรอให้ผลมันโตสักเลยหัวแม่มือสักหน่อยนึงแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอันนั้นมันจะสลัดไม่ออกแล้วนะครับก็จะทำให้ติดผลดีขึ้นครับ
8: เวลาลดน้ำนี่ต้องลดชุ่มๆไหมคะหรือว่าลดยังไง
0: ช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าลดพอเปียกนะฮะชื้นแต่อย่าแฉะนะครับเพราะถ้าแฉะเนี่ยมันก็จะหายใจไม่ได้ก็จะสลัดลูกสลัดดอกทิ้งอีกนะครับแล้วลดแค่พอเปียกครับอย่าทิ้งอย่าแฉะครับ
7: ค
8: ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค
1: ่
8: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เผื่อจะได้ทานฝรั่ง
1: ค่ะเราก็เข้าใจผิดไงคิดว่า
7: ฝรั่งเป็นข้าวฟ่างไม่ยังไง
1: ก็บอกว่าฝรั่ง
7: ฝรั่งนะคะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะค
7: ะ
1: ยังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0227697718ค่ะ0227697718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
7: ค่ะคุณนิตยานะคะบอกว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ความรู้จากอาจารย์ทองเยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทองด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าสวัสดีทุกท่านเช่นกันค่ะย้ำเบอร์นะคะช่วงนี้เรายังเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718นะคะทีมงานใจเย็นๆนะ
1: ค่อยๆพิมพ์
7: ทีมงานค่อยๆพิมพ์นะ
1: ไม่รีบไม่รีบ
7: ไม่ต้องวุ่นนะคะผู้จัดเองก็จะเริ่มอ่านผิดอ่านถูกแล้วคุณป๊อปค่ะจากอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับพอดีผมจะตอบถามอาจารย์นะครับผม
7: ค่ะใช่เลยค่ะ
10: คือผมเพิ่งเป็นมือใหม่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อต้นกล้ามาต้นกล้าเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้ปลูกก็อยู่ทิ้งต้นกล้าไว้ประมาณเดือนนึงอะฮะจะเพิ่งมาปลูกเพิ่งจะลงไปเร็วๆเนี่ยประมาณ20กว่าต้นนะฮะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้พวกต้นมะละกอฮอลแลนด์นี่เวลาเรารดน้ำเราต้องรดยังไงฮะเช้าเย็นหรือว่า
7: ดูแลยังไงใช่ไหม
10: คร
7: ับ
10: คร
7: ับ ค
10: ่
7: ะอาจารย
10: ์
7: คะ
0: อันดับแรกเลยเนาะปลูกมะละกอเนี่ยควรจะต้องยกโคกนะครับทำโคกมัน
10: ฮัลโหล
0: จะคือ
7: ค่ะได้ยินไหมคะ
10: อันนี้ผมดินอันนี้ผมต้องเปิดจากวิทยุได้ไหมหรือว่าฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวฮะ
7: มีอะไรจะถามไว้อีกไหมคะ
10: มันไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวก็จะถามเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะถามอีก
7: จะใส่ปุ๋ยด้วยไหมคะวิธีการดูแลเอาให้ครบเลยเนาะ
10: คือตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ฮะเอาตอนนี้ก่อนว่าจะลดน้ำไง
7: เอาตอนนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคคุณป๊อปจะฟังทางวิทยุก็ได้นะ
10: แล้วก็ดินมันจะเป็นดินแข็งหน่อยแต่ผมก็เอาดินดีดินขี้ควายอะไรเงี้ยมาใส่ด้วย
7: เป็นดินเหนียว
10: ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่า
7: ค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
0: ครับก็คือที่บอกว่าดินแข็งเนี่ยนะมันไม่มีดินนิ่มหรอกครับยกเว้นมันเปียกน้ำนะครับคำว่าดินแข็งเนี่ยมันก็แข็งทุกดินเลยนะไม่ว่าดินอะไรนะครับมันต้องใช้คำว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายไม่ใช่ดินแข็งนะครับทีนี้กรณีเนี่ยถ้าเราจะปลูกในดินเหนียวเนี่ยเราต้องยกโคกนะครับหรือกระทั่งดินร่วนก็จริงๆเราควรจะยกโคกไว้สักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะแฉะน้ำนะครับนั้นด้วยนะครับแล้วก็ มะละกอเนี่ยเราเคยแนะนำแล้วนะว่าถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราอย่าไปเพาะเบี้ยเพราะว่าเวลาเราย้ายปลูกเนี่ยมันจะทำให้รากมันสะเทือนนะครับวิธีการก็คือเราไปซื้อลูกสุกมากินจะเอาเม็ดหยอดหลุมเลยหลุมอย่างเงี้ย 3-4 เมล็ดเพื่อจะเอาไว้คัดคัดเพศของมันนะครับเนาะอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าที่เราไปซื้อเบี้ยมาปลูกเอาโอเคปลูกไปแล้วไม่เป็นไรปัญหา
11: ปลูกไปแล้ว
0: ครับการลดการลดน้ำเนี่ยก็คือชื้นแต่อย่าแฉะ
1: ค่ะ
0: แฉะเด็ดขาดถ้าแฉะตอนเป็นกล้าเนี่ยโอกาสโคนจะเน่าจะเยอะมาก
11: ใช่ใช่รู้สึกว่า
0: คุณจะยกโคก
11: คร
0: ับ
11: ผมอ
0: ย่าไปลดเยอะฮะเอาแค่พอดินพอดินพอเปียกเปียกเช่นเช่นพอแล้ว
11: ต้องเช้าเย็นไหมหรือว่าเช้าเย็นอย่างเดียว
0: เช้าเดียวก็ยังถือว่าเยอะนะครับคุณต้องดูดินของคุณเป็นกังวลดินยังเปียกอยู่ห้ามรดไม่ว่าจะเช้าเดียวหรือเย็นเดียว
11: แต่ตอนนี้จังหวัดที่ใครอากาศมันร้อน
0: สามวันก็ดูที่ดินนะครับ
11: มะละกอที่มันทนอากาศร้อนได้ไหมอาจารย์ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน
0: แดดร้อนไม่ใช่ปัญหาครับนะครับถ้ามะละกอเป็นพืชแดดอยู่แล้วแต่ถ้าร่มเกินไปสิมันจะอ่อนแอ
1: แสดงว่ามะละกอชอบแดดใช่ไหมคะ
0: ชอบแดด
11: แล้ว
0: แต่ถ้าร่มเนี่ยมันจะแดดครับ
11: ตอนนี้มันประมาณเดือนนึงแล้วต้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนฮะ
0: คือถ้าตาเขาใส่เลยได้ไหมใส่ปุ๋ยเลยได้ไหมได้แต่ต้องใส่น้อยๆนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็เอาสักกำมือหนึ่งกำมือพอกำให้มันพอด้านเสร็จนะไม่ใช่แบมือนะกำมือนะครับแล้วก็หวานอย่าให้ไปชิดโคนต้นเนาะให้ห่างโคนต้นมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วพอขึ้นเดือนที่สองอาจจะเริ่มเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดหน่อยนะคร
11: ับ
0: เป็นต
11: ั
0: วหน้าส
11: ู
0: งเช่น 16-88 อย่างเง
11: ี้
0: ยคร
11: ับ แล้วพวกนี้เราใช้ได้ไหมซุปเปอร์ไตโคอะไรเขาบอกว่าทำให้ดูดซึมรากดีอะไรอันนี้นี่เราใช้ได้ไหมครับ
0: ซุปเปอร์ไตโคมากคือไปช่วยป้องกันรากเน่าคนเน่าเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดธาตุอาหาร
11: ผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะเป็นมือใหม่
0: ไม่เป็นไรนะไม
11: ่
0: ม
11: ี
0: ใครรู้แต่เกิดนะครับเขาก็เรียนรู้มาทั้งนั้นแหละครับคร
11: ับ
0: ที
11: ่
0: เราสนใจ
11: ไห
0: มคร
11: ับ อาจารย์มาทุกวันมาทุกอาทิตย์ไหมครับหรือตอนไหนมั่งเผื่อวันหลังจะถามอีก
1: ทุกวันพฤหัสค่ะ
11: อ๋อทุกวันอาจารย์จะมาใช่ไหม
1: ค
11: ่
1: ะ
11: เคยมีปัญหาอะไรจะถามอีก
1: ค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
11: อันนี้อยู่ไอ้
1: ฟังจากไหนคะฟังจากคลื่นไหนคะ
11: ผมว่าวิทยุมันไม่ค่อยดีครับมันคลื่นอะไรต้องร้อยสี่
1: อ๋อของสวทอุทัยธานีใช่ไหมคะ
11: ไม่แน่ใจมันไอ้ตัวเขียนอยู่ที่104อ่ะฮะ104
1: ฟังอันนี้ฟังอยู่จากอุทัยธานีใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับใช่
1: สวททางนู้นอุทัยธานีมีสวทไหมหรือว่าจะฟังทางนี้ก็ได้ง่ายดีทาง Facebook Live ได้ไหมคะฟังดู
11: ในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้เลยเปิด Facebook มานะแล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นเลยตอนนี้จะเป็นออนไลน์
11: มันจะมี Facebook มันจะมีรูปให้ดูด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเข้ามาปุ๊บจะเห็นไลฟ์สดตอนนี้อยู่เลยค่ะ
11: เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะฮะเริ่ม
1: รายการทั่วทิศจะเริ่มบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสอง
11: ทุกวันพฤหัสใช่ไหมอาจารย์จะมา
1: ถ้าเกษตรจะเป็นทุกวันพฤหัสแต่ถ้าวันอื่นๆก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
12: ค่ะ
1: ค่ะ
11: อ๋อวันอื่นก็จะเป็นท่านผู้จัดรายการนี่เหมือนกันใช่ไหมจะมีเรื่องหนึ่ง
1: วันศุกร์เนี่ยจะเป็นคุณหมอจากเภสัชกรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะ
11: วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
12: วันนี
11: ้พฤหัสเกษตรมีสองวันนะ
1: เกษตรจะมีวันเดียวว
11: ันพฤหัสวันเดียว
1: แ
11: ต่พุธจันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยฮะ
1: แต่ว่ารายการทั่วทิศเนี่ยจะมีจันทร์ถึงศุกร์เลยรับฟังได้เลยนะคะหลากหลายไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
11: ตั้งแต่บ่ายโมง
1: ใช่ค
12: ่ะค่ะคุณป๊อปติ ดตามด้วยนะคะ
1: ฝากติดตามด้วยนะคะเข้ามาทางใน Facebook Live จะได้เจอกัน
12: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
1: โอเคนะคะ
11: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์คงจะต้องฝากทิ้งท้ายแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
0: ก็ฝากด้วยเนาะเรื่องงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรติ นะครับหรืออย่างคุณตะกี้เนี่ยถ้าว่างก็ไปหาผมที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติได้เนา
12: ะ
0: แต่เดือนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แรกนะครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานวันที่10ถึง13นะครับก็จะเป็นงานเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นงานมหกรรมนะครับมหกรรมก็คือเป็นงานใหญ่นะครับเดือนหน้านะครับก็จะเป็นร้านที่จัดยิ่งใหญ่มากมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันที่10ถึง13นะครับก็สามารถไปหาผมได้ที่งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆรายละเอียดเราก็จะมีเนาะว่ามหกรรมเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างนะฮะก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ปีนี
12: ้
0: นะครับโดยเฉพาะพอประเสริฐนะเขารู้จักกับหน่วยงานต่างๆเยอะแยะเลยก็คงจะติดต่อให้มาร่วมงานกันจะฝากด้วยแล้วกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับหรือถ้าใครมีปัญหานะครับฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ทันนะครับก็โทรมาได้นะครับที่0611242859 0611242859นะครับ8โมงเช้าแล้วก็ไม่เกิน5โมงเย็นนะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอพระ

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 นของวันนี้
8: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรั

0: ฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
5: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
6: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: วิกฤตก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันในหัวข้อแรกของวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Airport Rail Link นะครับโดยกระทรวงคมนาคมนั้นเร่งวางแผนการรับมือกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติการเดินรถ Airport Rail Link ตั้งแต่วันที่30กันยายนพ.ศ. 2569ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมกับ3สนามบินหลังจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญายื่นขอยุติสัญญาทำให้ภาครัฐนั้นต้องเร่งหาทางออกเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นรฟท.อยู่ระหว่างการหารือเพื่อขอให้เอกชนเดินรถต่ออีกประมาณ 2-3 เดือนเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านหากเอกชนยืนยันจะส่งคืนโครงการตามกำหนดก็มีแนวทางให้บริษัทรฟท.จำกัดหรือรฟท.ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.เข้ามารับบริหารชั่วคราวประมาณ6เดือนถึง1ปีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารฟท.ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมกับ3สนามบินให้กับเอกชนเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขแล้วส่วนการพิจารณาความคุ้มค่าและแนวทางการเดินหน้าโครงการต่อจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือ EEC ในขณะเดียวกันโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภาวหรือ MRO มูลค่าลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาทของการบินไทยยังอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดการเช่าพื้นที่ประมาณ210ไร่โดยข้อตกลงเรื่องการบริหารพื้นที่และความรับผิดชอบนั้นจะมีความรับผิดชอบร่วมกับบริษัท UTA ให้ชัดเจนก่อนจะลงนามด้านบริษัทอู่ตะเภา International Aviation หรือ UTA เตรียมเดินหน้าพัฒนาโครงการเมืองการบินหรือ Airport City โดยเริ่มจากพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงพาณิชย์และรายได้ให้กับโครงการเช่นการโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าและพื้นที่นันทนาการก่อนพัฒนาโครงการส่วนอื่นตามความเหมาะสมภาพรวมจึงต้องจับตาทั้งการรักษาความต่อเนื่องของ Airport Rail Link การหาข้อสรุปรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมถึงการเดินหน้าของ MRO และเมืองการบินอู่ตะเภาเพราะทั้งหมดนั้นถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของพื้นที่ EEC ในระยะต่อๆไป
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ESA Insight.
1: กลับมากับรายการ EEC Insight ในช่วงที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดค้านของชาวปราจีนบุรีในการขยายพื้นที่ EEC นะครับโดยประชาชนบางส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านด้านแนวคิดการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เข้าสู่จังหวัดโดยมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 10,000 รายชื่อเพื่อแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ทางภาครัฐทบทวนแนวทางดังกล่าวโดยกลุ่มผู้คัดค้านนั้นให้เหตุผลว่าปราจีนบุรีนั้นมีศักยภาพด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและภูมินิเวศที่โดดเด่นโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรและสมุนไพรรวมถึงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแหล่งน้ำและพื้นป่าจึงกังวลว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องให้กระบวนการพิจารณาขยายพื้นที่ EEC ต้องเปิดโอกาสให้กับประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งในเรื่องการวางแผนผ่านพื้นที่การประเมินผลกระทบและการกำหนดมาตรฐานการควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างภาระด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนกลุ่มประชาชนยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้ปราจีนบุรีนั้นเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพของพื้นที่และไม่กลายเป็นพื้นที่รองรับขยะหรือมลพิษภาคอุตสาหกรรมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อกังวลของประชาชนอย่างจริง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่น
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในการแสดงออกแต่ขอเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิต้องไม่กระเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นทางนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความกังวลใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารแสดงความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจและปรับเข้าหากันเพราะเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับกระแสการปลุกการชุมนุมนั้นรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าประชาชนปัจจุบันมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้นประกอบกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายหากการชุมนุมส่งผลกระทบกับผู้อื่นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกแสดงออกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แทนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ภาคเอกชนพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาอย่างเต็มที่
8: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้บริษัทรับจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบข้อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทรับดำเนินการขนส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นรพศรแก้วคำรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสควบคุมพื้นที่เทือกเขาตะเวเร่งพิสูจน์ทราบย้ำยังไม่ยืนยันผู้เสียชีวิต
9: พันเอกอนิรุธดิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

0: บริเวณเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วพร้อมวางกำลังปิดล้อมและอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบในจุดต้องสงสัยโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นจุดๆตามสภาพพื้นที่ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะนั้นขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยืนยันต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์ทราบก่อนจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจุฬาภรอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาใจสนอำเภอคนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอหัดใหญ่อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอแวงอำเภอสุขีรินอำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุไหงบาดีอำเภอรังแงอำเภอยี่งออำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอบาจออำเภอเมืองอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอคลองพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกจากฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ News
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นน่าไม่ตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
7: ทำประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186
0: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็น

ั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับ
ฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้

ให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกัน

รุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐาน

ศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทย
แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแหละครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอ้าเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับผมวิชิศักดิ์สมเกตลินทางสวทอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสวทอุบลราชธานีนะครับจัดทำรายงานนะครับเป็นสารคดีในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า11ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ยังคงตราตรึงใจในหัวจิตหัวใจนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปมองอดีตผ่านภาพถ่ายและความทรงจำย้อนกลับไปในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511ซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหากเราหลับตานึกภาพบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีในยุคนั้นบ้านเมืองกำลังคึกคักและอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากมีกองทหารของอเมริกันมาประจำการอยู่เพื่อทำภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นมีเหตุการณ์อันเป็นมหามงคลยิ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงเครื่องบินพระที่นั่งได้แตะรันเวย์ณสนามบินอุบลราชธานีมีข้าราชการและประชาชนมารอรับเสด็จหนึ่งในนั้นคือนายสุทธวิทย์สุพรรณข้าราชการครูหนุ่มวัย28ปีจากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังถึงความทรงจำอันล้ำค่าว่าได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้ารับเสด็จภายในอาคารสนามบินพร้อมกับอาจารย์อีกสองท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาถึงทรงจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นพระองค์ได้หันพระพักมาหาครูหนุ่มแล้วตรัสถามด้วยความสนพระทัยว่าทำงานที่ไหนทำหน้าที่อะไรนายจุทวิทย์ได้กราบบังคมทูลว่าตนเองทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในชนบทตามหมู่บ้านชายแดนสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและที่สำคัญคือสอนไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปกับลัทธิก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสที่ยังคงเป็นสัจธรรมจวบจนปัจจุบันว่าเยาวชนเป็นกำลังของชาติในอนาคตจงฝึกสอนให้เยาวชนมีความรู้และช่วยตัวเองได้หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งและมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้คือการไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตณพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามสำหรับวัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2398มีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสีทองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีบนถนนอุปราชวัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่เมื่อการเวลาผ่านไปอุโบสถหลังเดิมก็เก่าแก่และทรุดโทรมจนหมดสภาพที่จะซ่อมแซมได้คณะสงฆ์และชาวเมืองอุบลราชธานีจึงปรึกษาหารือกันว่าควรจะรื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยได้เริ่มสะสมทุนทรัพย์มาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชอบชัยประภาแต่ทุนก็ยังไม่พอจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงพ.ศ. 2508ในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำจัดภาติสุวรรณมีสตรีท่านหนึ่งผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคือนางตุ่นโกศลวิทย์ได้ปวารณาตัวเป็นเจ้าภาพหลัก ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,36,000 บาทจากทุนก่อสร้างทั้งหมด 2,836,000 บาทภายหลังสตรีท่านนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นท่านหญิงตุลโกศลวิทย์ถือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยได้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและการสาธารณสุขก่อนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรจะมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2508เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครานั้นจึงได้ทูลกล่าวถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดสีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์เป็นวันที่ทุกคนรอคอยวันที่29มีนาคมพ.ศ.2511บริเวณวัดสีอุบลรัตนารามคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางอารีวีรกุลหญิงชาวอุบลที่ขณะนั้นอายุ34ปีเล่าถึงความตื่นเต้นในวันนั้นว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จเธอดีใจจนนอนแทบไม่หลับต้องตื่นแต่เช้าตรู่พาลูกสาวทั้ง3คนไปจับจองที่นั่งให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีนางอารีเล่าด้วยน้ำเสียงกลับปลื้มว่าการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นนับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ทำให้เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีมาตลอดชีวิตภาพถ่ายเก่าๆในวันนั้นไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนสะท้อนถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ทรงฝากไว้ให้ครูนำไปสร้างเยาวชนและสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานีที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามตราบจนทุกวันนี
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบไปแล้วนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึง11ครั้งโดยวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานนะครับกับสารคดีตอนตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ดมาหลังจากครับถัดมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชินีนาถเสด็จครั้งแรก16 17 18 19พฤศจิกายน2498แล้วยังเสด็จอีกหลายครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีครั้งหนึ่งในช่วงปี2505ถึง2519ซึ่งตัวผมเองนี่ก็มีโอกาสเป็นบุญมากปี2519นั้นมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพราะว่าชาวอุบลราชธานีมีความตื่นเต้นมากว่าหลังจากที่ท่านเสด็จปี2498แล้วนะครับบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีนี่มีความปลื้มปิติยินดีว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็พร้อมน้อมนำหลักการทำงานต่างๆแล้วก็เตรียมตัวเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่16มกราคม2519ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองซึ่งผมเองก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการและบันทึกภาพในครั้งนั้นด้วยขอเล่าบรรยากาศให้ทราบว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จจากกองบิน21สนามบินนะครับมาที่ทุ่งศรีเมืองเพราะตอนนั้นเราจัดพระพาจัดที่ให้ราษฎรได้เฝ้าคือมีทั้งเต็นท์ทั้งปูเสือแล้วก็ทำถนนเส้นกลางผ่ากลางทุ่งศรีเมืองมาเลยคือจากศาลจังหวัดเส้นศาลจังหวัดตรงเข้ามาที่ศาลหลักเมืองนั่นคือเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งก็เห็นรถเข้ามาชัดเจนชาวอุบลราชธานีรู้สึกปลาปลื้มอย่างยิ่งเมื่อท่านเสด็จครั้งหลายครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้เฝ้าครั้งที่2 3 4อาจจะไม่ได้เฝ้าเพราะท่านเสด็จอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมทหารนะครับที่กองบินนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6ที่7แล้วล่ะที่เสด็จที่ศาลหลักเมืองนี่ปี2519นี่ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็ถือโอกาสเล่าตรงนี้ว่าความปลื้มปิติยินดีในนามชาวอุบลราชธานีนั้นไม่แตกต่างกันทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งข้าราชการทั้งนักเรียนนักศึกษามาเฝ้ารับเสด็จเต็มทุ่งศรีเมืองครับแล้วก็บริเวณรอบข้างที่ศาลหลักเมืองที่ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นว่าชาวบุญราชธานีรู้สึกปลื้มยินดีและก็ได้ถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ครับครับบรรยากาศอีกอันหนึ่งก็ขอนำเรียนว่าการเสด็จเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นครั้งสำคัญนะครับถือว่าเป็นครั้งล่าสุดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อยากนำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่ว่าในปี2536นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงซึ่งตรงกับวันที่16มกราคม2536ครั้งนั้นผมยังจำได้เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดและจังหวัดได้มอบหมายให้ผมเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพบันทึกภาพที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหนึ่งใน2คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรมารอเฝ้ารับเสด็จที่วัดหนองประพงนับหมื่นถือว่าเกือบนับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนนี่มากมายเหลือเกินนะครับท่านเสด็จมาก็ประทับที่พระพาแล้วก็มีการตรัสกับผู้ว่าการจังหวัดสมัยนั้นคือร้อยตรีไมตรีนายกูลท่านตรัสถามถึงว่าอุบลราชธานีมีบุ่งมีทามมีน้ำเยอะนะผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ทูลรายงานว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ใกล้น้ำก็มีประสบภัยน้ำท่วมบ้างก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ทบทวนรายงานนี้ให้ฟังจากนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จครั้งนั้นอย่างใกล้ชิดและท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่งทุกอย่างก็มีพระดำรัสกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งรับสั่งไว้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ตามรอยเสด็จครับในโอกาสนี้ขอนำเรียนในข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอุบลราชธานีไม่ลืมโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปรากฏเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จส่วนพระองค์นะครับส่วนพระองค์นะครับหลังจากที่เคยเสด็จตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง12ครั้งแล้วแล้วก็ถัดมาเมื่อปี 2538-39 นี่ช่วงนี้ท่านเสด็จเป็นงานส่วนพระองค์เพื่อที่จะเยี่ยมราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ทำมาอาชีพต่างๆ ท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลชายแดนทั้งอำเภอบุญทริกอำเภอศรีนครินทร์อำเภอโขงเจียมอำเภอเคืองในและก็อำเภอชำราบขอนำเรียนว่าเหตุการณ์สำคัญที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านได้ให้โอกาสพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพเรื่องทอผ้านะครับชาวทอผ้าหรือประกอบทอผ้าไหมทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบุญทริกจึงกำเนิดเกิดสำนักศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับที่บ้านสมพรรัฐอำเภอบุญทริกและเกิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเกียมและก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านยางน้อยนะครับทั้ง2 3ศูนย์นี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับสตรีชาวบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำเรียนว่าชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมนะครับหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเมตตาและรับสั่งทรงรับชาวบ้านที่เป็นช่างทอหรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในการทอผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายในไว้ในความอนุเคราะห์ทำให้ชาวบ้านหรือชาวบุรีรัมย์มีวิชาชีพมาตราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏตามหลักฐานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านสมพรรัฐอำเภอบุรีรัมย์และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเกียมและล่าสุดก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอสว่างวีระวงศ์หรือหมู่บ้านนักรบไทยซึ่งตรงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับแล้วก็รับงานอย่างใกล้ชิดทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลาปลื้มแล้วก็ยังน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับในช่วงที่3นี้นะครับจะอยู่ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานนะครับโดยนะครับช่วงนี้จากความประทับใจนะครับของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอยพระบาทในอดีตนะครับได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่เข้ามาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะครับและวันนี้นะครับเรานะครับจะขอพาทุกท่านไปติดตามนะครับความสำเร็จในการสืบสานงานตามพระราชดำริเหล่านี้นะครับในสารคดีช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: แผ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้ากับปกกระหม่อมในนามชาวพุทธธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการนะครับมาตลอดชีวิตและเกษียรการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์นะครับรุ่นเก่าของพระองค์ได้เสด็จพุทธธานีและได้พระทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าราชการและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้รับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพแนะนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการครองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังการครองชีวิตการครองตนของคนของงานและก็การขยายผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพราชการและชุมชนด้วยจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวบุรีรัมย์และผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมทุกครั้งและก็จะจำตลอดไปสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระทานหลากหลายมากมีพระราชวินีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดปทุมธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวปทุมธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมิตรมงคลต่อชาวปทุมธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนั้นก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งรายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
4: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิชโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
5: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
6: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบของปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับ

0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz นี
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
4: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
5: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

บบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ีเมื่อม่านเปิดขึ้นเราได้เห็นความงดงามของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งลีลาของผู้แสดงทั้งเสียงดนตรีฉากอันวิจิตรเครื่องแต่งกายและงานศิลป์ที่งดงามในทุกรายละเอียดแต่เบื้องหลังการแสดงหนึ่งครั้งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนตลอดมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจึงได้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้การจัดการแสดงสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุกปีและทุกการสนับสนุนไม่ได้หมายถึงเพียงการทำให้การแสดงเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้ช่างฝีมือได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้และสืบทอดและให้ผู้ชมได้สัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะการอนุรักษ์ศิลปะเกิดขึ้นได้จากพลังที่ร่วมกันทำให้ม่านเปิดขึ้นปีแล้วปีเล่าและส่งต่อโขนมรดกศิลป์ของแผ่นดินให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สวัสดีค่ะสามาธีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี้ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรหรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบเส้นส่งข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นหรือกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยและประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้และประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ย เดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อที่จริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นหลักฐานข้อที่จริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A นี่เดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนาย B เป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A นี่ก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนาย B ด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย A แล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B

การนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนายบีอุดดีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นายเอเนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นายเอสมัคร

หน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่งไลน์มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ไลน์นั้นในอดีตสามารถเป็นไลน์ที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียชื่อเสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในการที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิและหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟกต์และข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

0: ไม่ถึงการบนโลกโซเชียลการหมิ่นประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกฎหมายไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดแค่คุณแชร์เรื่องทำลายชื่อเสียงคนอื่นแม้ไม่ได้พิมพ์เองก็ติดคุกได้ยิ่งโพสต์ประจานในที่สาธารณะโทษยิ่งหนักขึ้นทวีคูณเพราะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหากขอให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการโพสต์กล่าวหาด่าตอประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียที่เสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับและหากกระทำผ่านทางกรมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้
2: กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเล

0: จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
3: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ดยระบบ AI Nocrasip จะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI Nocrasip เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI Nocrasip เพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus หรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900ล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
4: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตระวิวรรณรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
6: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
5: ทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
7: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าส ื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วคำรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด
13: ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมนะครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งนะครับวรกรสิมิทักษ์อัครเดชคำวิระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักแล้วจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับรังเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คคิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกตั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย C นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเราชนะกาตาเกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญญาฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพิษดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกแฮมนะโลเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มาร์มอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก็รองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านนี่ของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเจอกันหลายๆครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีเท่าไหร่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมนายฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ FIFA เพียงไปสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะว่าการแข่งที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะเดอะเอเนอร์เซอร์เคิลนะ30นะที่ลุมพินีนะครับเดอะวันนะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 ครึ่งประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วขอไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็นแรมโบ้เล็กนะชอออจระบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135-145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าบริธรรมน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% ใน 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท. อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการปวดกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกกับฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135-145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉไนดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30ครึ่งนะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่อง7นะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The Inner Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจให้กับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับนี่คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปแนะนำประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกแต่เอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AIS Play นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกแล้วก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญปุระที่ภูเก็ตนะฮะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับ ส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกรีฑาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเป็นเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยเครินตันติเวชนะครับก็คิรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่าหมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งบังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีหมายมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่การแสลมนะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกสิริสำเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียร์กังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1 เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพนรอดแม็กซิมัสพนพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ทิพย์ที่ประกาศก่อนนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้แต่ไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีกิสถานก่อนนะ14 นาฬิกานะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐก็ถ่ายทอดไทยเจอฮ่องกง14 นาฬิกาแล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17 นาฬิกา 30 นาทีเจอกับญี่ปุ่นนะครับทีวีก็ถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการการเอเชียนเกมส์ที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136 ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8 กันยายนที่ผ่านมานาโกย่านะเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1 ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136 ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะ ครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับวอเตอร์เจ็ตสกีนะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยามวอเตอร์คราฟต์ Freedom Racing นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมมาจัด WGP1 Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะเรื่องของฟุตบอล 19:55 นาทีไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แชร์กนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกนึงนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แชร์กนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้เพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านล่ะยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรี้ยเลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่นึงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะด้านหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอยู่บุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิวในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิลล่าเรอัลนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับบาร์เซโลน่าก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูร์ด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนํา 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟเยนูร์จะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็งหนึ่งนะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับ ส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟนูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับนะนะส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะ

0: งบประมาณมากจึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตรงจากสำนักงบประมาณโดยไม่ผ่านหน่วยงานตัวกลางหรือกรมต้นสังกัดเดิมใช้สูตรนี้เช่นกันเพื่อประโยชน์สูงสุดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: โดยล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17สนับสนุนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573เพื่อรับมือภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม
2: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียพร้อมร่วมเปิดตัวยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพุทธศักราช2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขระยะ5ปีข้างหน้าของภูมิภาคโอกาสนี้นายพัฒนากล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความมั่นคงทางสุขภาพว่าภัยคุกคามสุขภาพปัจจุบันซับซ้อนและข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่การดื้อยาภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนจึงต้องยกระดับการป้องกันตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพอย่างทันท่วงทีประเทศไทยสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลจริงเน้นระบบเฝ้าระวังเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปีนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งภูมิภาครับมือภาวะฉุกเฉินปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับยกระดับการทำงานเชิงรุกสนับสนุนการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใส
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจเรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสโดยให้สคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับ MOU ดังกล่าวผ่านอิทคาดนารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศร

0: ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนนี้คืนวันพฤหัสนะ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยระวังด้วยนะผมเดินทางมาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมีฝนตกนะมีฝนตกแถวๆดินแดงห้วยขวางนะผ่านตลาดห้วยขวางมาก็ลงเม็ดหนาเม็ดพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงก็หนักมากแต่มีแล้วก็มีลมกระโชกบางครั้งนะบางครั้งมีลมกระโชกสู้ๆเข้ามาเหมือนกันนะเดินทางช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะถ้ามีฝนตกนะเห็นใจเพื่อนร่วมทางกันด้วยแล้วก็ต้องระวังจะเป็นไข้หวัดนะเพราะว่าไข้หวัดระบาด ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโควิดไข้หวัดธรรมดาตัวเลขของการระบาด ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็กาดต้องไม่ตกด้วยนะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวต้องได้รับการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยนะปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์มีการตรวจสารตกค้างตลอดเลยนะทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนะมาตรฐานยุโรปเชื่อถือได้นะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้2ชั่วโมงก็จะได้เจอกับคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะชั่วโมงหลังก็ยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิม นะครับหลังข่าว4ทุ่มแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้คุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอเชอรี่นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งพบปะแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วนะฮะคุณหมอวรีรัตน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฝนตกไหมครับที่ปราจีน
2: ตกช่วงนี้ตกทุกวันค่ะเมื่อวันก่อนพายุเลยค่ะ
1: หรอ
2: ค่ะ
1: โอ้ช่วงนี้ฝนตกทีหน่อยครับผมเชิญ
2: ตกหนักอะค่ะมาแล้วก็ตกหนักตกแรงแบบเพลท่อน้ำท่อระบายน้ำอะไรนี้ระบายกันไม่ทัน
1: แทบไม่ทันเลยเนาะ
2: ใช่
1: ครับผม
2: แต่ส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าอยู่ในช่วงของการเดินทางหรือขับรถขับรานะคะ
1: สถานการณ์น้ำหน้าโรงพยาบาลยังไม่ค่อยน่าวิตกเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: ขึ้นมาคือเนื่องจากว่าช่วง 3-4 วันนี้ก็ตกเยอะค่ะก็แต่คือยังลงมายังไม่ตอนนี้ท่วมอยู่ที่กบินบุรี
1: โอเค
2: ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอำเภอเมืองเก่าเนี่ยเขาจะต่ำเขาอยู่แล้วก
1: ็ที่บอ
2: กก็จะท่วมทุกปีค่ะเป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้ว
1: ครับโอเคครับท่วมก็ดูแลกันไปเนาะเชิญครับคืนนี้คุณหมอเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับ
2: จะมาคุยเกี่ยวกับโรคตัวโรคไหลตายอะค
1: ่
2: ะ
1: ไหลตายโอ้ได้ยินบ่อยมาก
2: ได้ยินแถวอีสานว่าทำไมแต่ก่อนคนอีสานเกี่ยวกับกินการกินข้าวเหนียวหรือเปล่าอะไรนั่นนะคะ
1: มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่จริงๆแล้วในทางวิชาการในทางการแพทย์เนี่ยสรุปแล้วไหลตายมันเกิดจากอะไรเชิญคุณหมอครับเชิญครับ
2: ค่ะก็เลยเอามาพูดคุยเพราะว่าก็จะมีในส่วนของบางคนแบบเหมือนกับวูบหลับไปไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้ตัวเลยนอนหลับแล้วก็ไหลหลับไหลเสียชีวิตไปเลยครับครับ
2: พอดีมันนึกถึงโรคคือบางท่านเป็นเขาเรียกอะไรหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะซึ่งถามว่ามันมาสัมพันธ์กับโรคไหลตายไหมก็
1: มีส่วนใช่ไหม
2: ที่เกี่ยวข้อง
1: มีส่วนสัมพันธ์บางส่วนเหมือนกันนะครับโอเคครับ
2: ใช่ค่ะค่ะก็จริงๆในส่วนของตัวสมัยก่อนเราก็ได้ยินว่าผู้ชายแถวแบบแถบอีสานจะเป็นเยอะ
1: สมัยก่อนได้ยินบ่อยครับผมก็บอกผีแม่ไม้มาเอาอะไรเงี้ยว่ากันไปตามความเชื่อครับ
2: ค่ะมันก็เลยออกมาว่าจริงๆตรงเนี้ยเป็นภัยเงียบของคุณผู้ชายเพราะว่าจริงๆเขาคือจะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้นะคะว่าจริงๆทำไมเขาถึงเลือก เป็นเพศชายแต่ว่าในส่วนหนึ่งเขาพบว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซ
1: ึ่
2: งน่าจะเป็นยีนที่หมายถึงว่าเกิดแล้วก็คือในเพศชายจะน่าจะมีความสัมพันธ์กันในการเกิดโรคนี้มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยคือส่วนใหญ่บางคนก็จะวันเรามีคุยก่อนนี้ก็จะมีเรื่องโรคนอนไม่หลับเนาะนอนยังไงให้หลับอะไรเงี้ยหลับลึกหลับดีอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคที่หลับไปแล้วไม่ตื่นหลับไปแล้วไม่ตื่นมากกว่านะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยทางจุฬาค่ะคือเนื่องจากว่าเราพบโรคไหลตายเนี่ยในประชากรชายในภาคอีสานเยอะของประเทศไทยนะคะภาคอื่นๆเนี่ยภาคใต้นี่น้อยมากคือที่เจอเลยก็จะเจออีสาน
1: อันดับหนึ่งที่มีรายงานอันดับหนึ่งเลยอีสานน่าได้ยินบ่อย
2: แล้ว
1: ล
2: งมาก็เป็นภาคเหนือค่ะแต่ว่าภาคใต้นี่เจอน้อยมากนะคะแล้วก็มักจะเจอในชายหนุ่มที่แข็งแรงนะคะ
1: ครับ
2: แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีประวัติว่าแบบหลับแล้วมีละมือก่อนเสียชีวิตอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมานึกถึงเป็นเจอผีแม่ไม้อะไรก่อนหน้านั้นที่ว่าต้องทาลิปสติกแดงตอนนอนแล้วจำได้นะ
1: จำได้ครับผม
2: ค่ะก็ในส่วนนี้ทางจุฬาเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับอีกหลายๆสถาบันค่ะค่ะก็อาจารย์ทางจุฬาค่ะเขาก็ทำเป็นเหมือนกับคณะทำวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้เลยคือโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคบูกันดาซินโดรมค่ะหรือ BRS เนี่ยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีคณะที่ทำวิจัยภายใต้แบบเขาเรียกว่าโรงเรียนแพทย์อีกประมาณ15สถาบันค่ะที่เขาถามก็พอจะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญมาได้อะค่ะว่าจริงๆมันมีการศึกเขาก็ไปศึกษาสาเหตุนะคะว่าเอ๊ะโรคเนี้ยยีนมันมีการเกี่ยวข้องกับการก่อโรคไหม
1: ค
2: ่ะก็พบว่าค่ะก็มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับยีนบางตัวด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้วิวัฒนาการการแพทย์เราเนี่ยคือก็สามารถที่จะตรวจในส่วนของยีนหลายๆส่วนได้เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้เราพอที่จะดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องมาบ้างนะคะ
1: ครับครับผม
2: จริงๆมันไม่ได้เป็นเฉพาะในคนไทยนะเพราะว่าจริงๆโรคนี้เนี่ยมีในต่างประเทศก็มี
1: ทุกประเทศว่างั้นเถอะแทบจะทุกประเทศ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเจอเยอะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือหมายถึงว่าคนเอเชียที่ในโซนเอเชียเนี่ยเจอเยอะกว่าทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: อย่างญี่ปุ่นเขาก็มีชื่อเรียกของเขาคือคนไทยเราก็เรียกโรคไหลตายนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่เขาก็เรียกอะไรพ็อกโครีเดทซินโดรมคือ BDS นะของเราเป็นเขาเรียกอะไรบูกันดา BRS อย่างเงี้ยค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีชื่อของเขานะคะเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาค่ะท
1: ี
2: นี้ในส่วนนี้เราจะตรวจได้อย่างไรว่าเอ้ยเรามีโอกาสเป็นโรคไหลตายไหมก็คือส่วนใหญ่เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องกับภาวะที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะด้วยค่ะแต่ว่ามันในขณะที่เกิดเนี่ยมันก็คือมีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงก็เลยทำให้เสียชีวิตทีนี้ปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้หัวใจพวกนี้เต้นผิดจังหวะมันก็มีได้ตั้งแต่เขาเป็นมาแต่กำเนิดก็ได้ค่ะหรือมีพันธุกรรมที่เกี่ยวกับโรคที่ทำให้เกิดภาวะนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ก็เช็คอัพก็การเช็คอัพประจำปีอย่างการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนี่แหละค่ะที่จะสามารถบอกได้เบื้องต้นค่ะว่าถ้าคนที่หัวใจเต้นปกติเลยเนี่ยก็โอกาสก็น่าจะน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะเจอได้เหมือนกันค่ะถ้าบางคนเนี่ยที่เขามีอาการเหมือนกับบางคนจะมาด้วยอาการวิววิวใจสั่นเป็นลมง่ายในช่วงอายุน้อยอันนี้เนี่ยก็ให้เหมือนกับระลึกว่าเอ๊ะเราภาวะณตรงที่เรามีอาการวูบหรืออาการเป็นลมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคลื่นหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเป็นบางช่วงก็ได้พวกนี้เวลามาโรงพยาบาลเนี่ยพอเป็นลมเสร็จแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะมาโรงพยาบาลมักตรวจไม่เจอต้องมานอนคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าติดเครื่องไว้อะค่ะ
1: ตรวจสอบแล้วตรวจสอบ
2: ใช่ก็อาจต้องมาแอดมิด2วันแล้วนอนดูว่ามันยังมีอาการอยู่ไหมถ้าเจอว่ามันเป็นลักษณะของการส่งกระแสไฟฟ้าของหัวใจในบางจุดเนี่ยมันผิดปกติก็จะต้องไปให้คุณหมอเนี่ยคุณหมอทางด้านหัวใจอายุรแพทย์ด้านหัวใจเนี่ยเขาเหมือนกับไปจี้จุดที่เข้าไปเอาเหมือนกับใช้คลื่นไฟฟ้าไปจี้เพื่อที่จะให้จุดที่มันเกิดปัญหาตรงนั้นน่ะมันดีมันหายไปอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
2: ับ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดจากส่วนนี้ก็ได้ทีเนี้ยโรคนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่ามักจะเกิดในเวลากลางคืนซึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้แต่ว่าวิธีการหมายถึงว่าสังเกตเนี่ยก็คือว่าอาการที่เกิดในกลางคืนคือสมมุติว่าถ้านอนด้วยกันเนี่ยเรามักจะเห็นว่าลักษณะของการ
1: หายใจ
2: ใช่เขาจะเรียกว่าเป็นการหายใจคือถ้าภาษาอังกฤษคืออย่าง agonal breathing คือการหายใจแบบเฮือกอะค่ะสมมุติว่านอนไปเนี่ยจะมีการหายใจแบบหายใจเหมือนคนใกล้เสียชีวิตอะหายใจแบบหยุดมีเฮือกหายใจเหมือนคนระยะสุดท้ายก่อนจากอะประมาณอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่หัวใจช่วงที่เขาหลับไปอะค่ะมันมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเลือดมันก็เลยปั๊มออกมาเลี้ยงสมองไม่ได้เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้คนไข้อาจจะมีลักษณะเหมือนมีอาการกระสับกระส่ายตอนช่วงนอนหรือมีอาการเกร็งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเหมือนจะเป็นลมแต่เกิดในขณะที่เรานอนแล้วเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาบางทีเขาก็สะดุ้งขึ้นมานะคะเขาจะมีอาการเหมือนเบลอๆนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดในเวลากลางวันก็คืออาจจะวูบเป็นลมไปอยู่ช่วงนึงแล้วพอหลังจากฟื้นพอแบบเหมือนกับพอภาวะนี้มันจะเป็นอยู่แป๊บหนึ่งถ้ามันเป็นไม่นานแล้วมันกลับมาเนี่ยกลับมาเขาก็จะเหมือนกับปกติอะค่ะพอมันเกิดคู่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจถ้ามันยังมีไม่ผิดปกติอยู่บ้างอะเนาะมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าบางทีเราก็มันมาปกติแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นก็ต้องมานอนติดเครื่องดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแรงๆมากๆคือขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะนานๆก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนานก็คือนอนเสียชีวิตไปเลยก็อย่างที่เราพบว่าที่เราใช้คำว่าไหลตายนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ในคนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้มากไหมก็ถือว่ามากเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นมักจะพบในคนเอเชียมากกว่าทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าเจอได้1 ใน 1,000
1: ครับ
2: ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นหมายถึงว่าประเทศในแถบอื่นๆเนี่ยเขาจะเจอ1 ใน 2,000ก็คือมากกว่าเขาประมาณเท่าตัวนะคะค
1: ่
2: ะซึ่งตรงนี้สาเหตุจริงๆเลยเนี่ยบอกว่าเกิดจากอะไร 100% น่ะมันยังบอกไม่ได้แต่ว่าสัมพันธ์ไหมมีสาเหตุจากทั้งพันธุกรรมแล้วก็ไม่ใช่พันธุกรรมค่ะแต่ในคนอีสานเนี่ยที่เจอเยอะนะคะปัจจัยหนึ่งที่พบเลยก็คือคนอีสานเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีระดับเขาเรียกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดก็คือตัวเกลือแร่ตัวโพแทสเซียมอะค่ะ
1: ครับ
2: มันต่ำกว่าปกติซึ่งถ้าต่ำคือคนกลุ่มนี้ถ้ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วอะแล้วมามีไอ้ภาวะโพแทสเซียมที่ต่ำเนี่ยมันมีโอกาสทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะมากขึ้นค่ะมันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องเป็นคนอีสานมันก็เกิดจากคือบางคนบอกว่าพอกินข้าวเหนียวเยอะ
1: เกี่ยวไหมเนี่ย
2: กินข้าวเหนียวเยอะเกี่ยวไหมเกี่ยวคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวค่ะมักจะเกิดในคนที่มีการกินพวกคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งคนอีสานเนี่ยจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักซึ่งข้าวเหนียวเนี่ยปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมันสูงกว่าข้าวอีกเหมือนถ้าเรากินไปมันอิ่มนานค่ะคือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราได้เนี่ยมันจะสูงกว่า
1: ใช่ข้าวเหนียวจะสูงกว่า
2: ปกติ
1: ให้พลังงาน
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยไปเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้โพแทสเซียมเนี่ยมันต่ำได้ง่ายกว่าคนภาคอื่นๆมันก็เลยเกิดโรคนี้ได้มากกว่าภาคอื่นๆค่ะ
1: ครับครับ
2: ทีเนี้ยพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวตอนหลังเนี่ยเขาก็มาพบว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องอยู่อะค่ะที่เขาเรียกคือยีนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าSCN5A อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นยีนตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นยีนที่เขาไปควบคุมการไหลเข้าไหลออกของตัวเขาเรียกว่าโซเดียมคือเกลือแร่ตัวโซเดียมเนี่ยของเซลล์ในกล้ามเนื้อหัวใจคือพอมันไปมีผลตัวเนี้ยมันทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะได้ชนิดรุนแรงได้ง่าย
1: ครับ
2: ซึ่งคนที่พบการกลายพันธุ์ในกลุ่มนี้เนี่ยคือมียีนตัวเนี้ยมันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคเนี้ยมันจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะมันมีเขาบอกเลยว่าตอนหลังเนี่ยเขาพบหลักฐานการกลายพันธุ์เนี่ยในยีนเนี่ยตัวเนี้ยสามตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำว่ามันเป็นยีนตัวไหนนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวไหมมันมียีนประมาณ3ตัวซึ่งมันสามารถตรวจได้ว่าคนเหล่านี้ถ้าสมมติเรามีอาการเหล่านี้เขาก็ไปตรวจหายีนเหล่านี้ถ้าพบว่ามียีนเหล่านี้ก็แสดงว่าความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหลตายเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าคนอื่นถึงแบบกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการรักษาหรือการเฝ้าระวังส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่าเรามีความผิดปกติของยีนหรือว่าความผิดปกติของขึ้นไปฟังหัวใจพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยตายค่ะคือก็จะมียังมีวิธีการอย่างเช่นการใส่เครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะเล่ากันต่อค่ะ
1: ครับผม
2: ทีเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอที่เสียชีวิตเลยก็คือคนที่ไม่เคยมีอาการเลยแล้วมาเกิดกระทันหัน
1: แล้วมันไปซะแล้วโอเค
2: ใช่ใช่แต่ถ้ามีอาการนิดนึงนำมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พอมาพบแพทย์เนี่ยแล้วเขาตรวจเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียชีวิตค่ะ
1: จะรอดเพราะว่าเจอซะก่อน
2: ใช่
1: เจอซะก่อนหมอจะดูแลได้แล้วก็จะมีโอกาสรอดสูง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: ทีนี้มันก็ส่วนสาเหตุที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมก็คือไม่ใช่เรื่องของยีนตัวนี้นะคะก็พบได้อย่างที่บอกว่าถ้าบางคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ว่าจะเป็นแต่กำเนิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีจุดที่มันเป็นตัวจุดที่มันมีจุดบอดอะในกล้ามในหัวใจอะมันจะส่งผลทำให้การส่งกระแสไฟฟ้าในหัวใจมันผิดปกติพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะขึ้นอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ากินทานคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ทำให้โพแทสเซียมต่ำมันจะไปกระตุ้นให้หัวใจมันเกิดภาวะนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโพแทสเซียมต่ำมากๆเนี่ยคือโพแทสเซียมมันมามีผลกับเรื่องของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยค่ะ
1: คุ
2: ยก็จะทำให้เกิดโรคไหลตายได้หรือมันก็จะมีอีกอันนึงนะคะก็คือภาวะที่มีไข้คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไข้คือหมายถึงว่าไปติดเชื้อหรืออะไรก็ตามอะค่ะแล้วต่อให้เป็นเชื้อไวรัสที่แบบหมายถึงว่าปกติเราก็อาทิตย์นึงหายอะไรเงี้ยนะคะเมื่อมีไข้สูงโอกาสจะเสียชีวิตก็มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นไข้คนที่มีไข้สูงเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วเนี่ยถ้าเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วแล้วหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเนี่ยการปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงสมองมันจะน้อยลงโอกาสที่จะเกิดภาวะที่สมองขาดเลือดแล้วก็วูบไปเลยก็มีเยอะขึ้น
1: ครับ
2: มันก็เลยสัมพันธ์กันว่าถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยเวลาที่คุณมีไข้สูงคุณต้องพยายามหมายถึงว่าลดไข้ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวกินยาลดไข้พยายามอย่าให้คือไข้ต้องไม่สูงไม่ปล่อยให้ไข้สูงมากเพราะว่าหัวใจมันจะทำงานเยอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ก็ไม่มีบอกเนาะว่าทำไมถึงเลือกเป็นในผู้ชาย
1: มากไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเนาะ
2: ข้อมูลเขาก็ยังหาไม่ได้นะคะแต่คาดว่า คือคาดว่าผู้ชายเนี่ยคือทานข้าวทานแป้งทานน้ำตาลมากกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยคือแอลกอฮอล์
1: แอลกอฮอล์ก็จะบอกว่าแอลกอฮอล์มีส่วนน่าจะมีส่วนด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: ก็คือแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นก็มาทำมาจาก
1: แป้ง
2: ถึงประเภทข้าวเป็นแป้งอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้อาจจะมีผลที่ทำให้เราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเราจะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ยังไงว่าเฮ้ยถ้าว่าเราควรจะไปตรวจไหมหรือว่าเราควรจะไปพบแพทย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
2: ก็จะมีว่าเราก็ต้องไปดูว่าเรามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไหลตายไหมหรือเสียชีวิตจากการนอนหลับกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอันนี้พอมาอ่านหรือว่ามาดูที่จะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มานั่งนึกถึงว่าก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นผู้ในการนะคะที่เป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แบบมีพี่น้องอยู่ประวัติเขาก็เคยเล่าพี่ชายเขาก็มีประวัติเหมือนกับเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตกระทันหัน
1: ครับครับ
2: พอสักผ่านไปสักอาจจะ5 ปี 5 ปี 10 ปีก็มามีเป็นตัวน้องชายคนหนึ่งในครอบครัวเราก็เลยยังนึกถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นประเด็นเนี้ยเขาน่าจะต้องไปตรวจน่าจะมีพันธุกรรมที่มียีนอยู่
1: กรณีพันธุกรรมนี้ต้องกรณีที่เป็นแบบนี้ต้องดูอายุต้องดูอายุด้วยไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องสัมพันธ์กันด้วย
2: เขาบอกว่าใช่พอรวมถามก็คือเขาบอกว่าถ้าโรคเนี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจอคนอายุ40-50เนี่ยเกิน50ไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเกิดเป็นโรคไหลตายหรอกค่ะคือส่วนใหญ่มันจะเกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันคนละแบบแต่ถ้าเราเจอใน30-40เนี่ยอันเนี้ยให้นึกถึงโรคเนี้ยมากกว่าค่ะ
1: คือแต่ว่าถ้าหากว่าอายุเยอะไปแล้ว70-80-90เนี่ยก็ไม่น่าวิตกอะไรละ
2: ไขมันคือเป็นเส้นเลือดไขมันอุดตันมากกว่า
1: โอเค
2: ก็แต่ถ้า40-50
1: อันนี้มันผิดปกติควรจะต้องมองไปถึงคนในวงสาคนาญาติที่อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ใช่เขาก็ให้ถามว่าเรามีประวัติในครอบครัวที่แบบหมายถึงว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเป็นโรคไหลตายไหมเขาก็จะถามในส่วนของว่าคือการเสียชีวิตจากโรคนี้ในช่วงอายุที่ยังน้อยก็คือประมาณ40 ปีอะไรเงี้ย50 ปีถ้าเกิน50ส่วนใหญ่เป็นอย่างอื่นเท่าเท่าที่จากประวัติที่มีมานะคะกับอีกอันนึงที่เขาจะต้องซักถามในส่วนของประวัติก็จะเป็นเรื่องของอาการเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุในคนที่อายุน้อยๆคือตอนที่เราอายุแบบ30-40อะไรเงี้ยเราเคยมีอาการแบบเหมือนเป็นลมวูบอยู่ดีก็แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะไม่ใช่ว่าเหนื่อยไปทำอะไรมาแล้วอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับโรคไหลตายค่ะมันจะไม่เหมือนคนเป็นลมธรรมดาหรือคนที่แบบหมายถึงว่ามีสาเหตุนะคะค
1: ่
2: ะเพราะว่าจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยที่เจอเลยก็คือจริงๆเขาจะมีพวกอาการหัวใจเต้นไม่ปกติหรือใจสั่นแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วูบไปเลยค่ะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีประวัติมันจะไม่เหมือนคนที่แบบเขาเรียกอะไรไปออกกำลังกายแล้วแบบไม่ได้กินข้าวเลยมันคนละแบบนะคะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็อีกอันนึงประวัติที่จะบอกได้ก็คือมีความผิดปกติเวลานอนหลับคืออันนี้บางทีตัวเขาเองจะไม่รู้
1: คนอื่นข้างๆตัวคนข้างๆต้องสังเกตให้ดีคร
2: ับ คนข้างๆต้องคอยสังเกตค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ดีๆเขานอนไปแล้วเหมือนมีอาการหายใจแบบอยู่ดีมีเป็นเฮือกหรือว่ามีอาการกระสับกระส่ายนอนหายใจเหมือนมันมีติดขัดหรือนอนแล้วมีอาการเกร็งอยู่เกร็งร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราถามเขาตอนเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วมีอาการมึนๆงงๆเบลอเหมือนสมองขาดเลือดพวกนี้เนี่ยก็ให้สงสัยว่าในช่วงที่นอนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่หัวใจเต้นไม่ปกติอยู่อันนี้ก็คือคนข้างตัวอาจจะต้องสังเกตค่ะพอตัวเขาเองถ้าตัวเขาเองเขาก็จะรู้สึกแค่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไม่สดชื่นมีมึนๆ มีงงๆแต่ต้องแยกกับอีกโรคหนึ่งนะคะคือโรคที่เป็นกลุ่มนอนกรนที่แบบ เป็นลักษณะของอาการกรนสลีปแอปเนียนั่นอีกโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่อย่างบางทีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีทอนซิลใหญ่อะไรอันนั้นแล้วทำให้แบบกรนตอนหลับที่ต้องใช้เครื่องช่วยอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคนละอันกันค่ะทีนี้การรักษาค่ะการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มียาต้องบอกอีกก่อนว่าไม่มียารักษาโรคไหลตายแต่ว่าก็ต้องเลือกป้องกันเรื่องของความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นถ้าเขามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะชัดเจนนะคะคุณหมอเขาก็อาจจะต้องฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว
1: ้ครับครับ
2: ก็มีรุ่นพี่เภสัชเนาะที่เขาเคยตรวจคือเขาตรวจเจอปัญหานี้เขาก็ติดคือเขาติดตัวใส่ไอตัวแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายเพสเมกเกอร์คือตัวที่ฝังไว้ที่ตรงหน้าอกอะค่ะแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรนิดนึงเนี่ยเครื่องมันจะทำงานทันเองอัตโนมัติค่ะ
1: คร
2: ับเขาก็ติดมานานค่ะติดมาเป็น10ปีแต่เครื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเขาพอติดปุ๊บก็ต้องไปเช็คอัพอะคือเช็คเครื่องทุกปีนะคะตั้งแต่ถ้าสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นหมอดมยาเนี่ยเราก็จะมีคนไข้ส่วนน้อยมากอะเนาะแต่ว่าก็มีคนที่ติดเครื่องแบบนี้มาเขาต้องมาตรวจเช็คคอยเช็คเครื่องค่ะเพราะว่าล่าสุดอย่างสัก3ปีที่แล้วเนี่ยมาเจอพี่ที่รู้จักนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่แบบท่านหนึ่งก็ติดมาเป็น10ปีแล้วปรากฏว่าเครื่องอยู่ดีๆก็มาได้ข่าวคือเสียชีวิตไปก็ปรากฏว่าตอนที่หัวใจมันเกิดปัญหาเครื่องไม่ทำงานอันนี้ก็ต้องถ้ามีคนไหนที่ติดเครื่องอยู่แล้วหรืออะไรก็ต้องคอยเช็คคอยดูเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก15-10 ปีบางสมัยก่อนนี่5ปีเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 5-10 ปีแล้วอาจจะต้องมีการไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนเครื่องหรือมีวิธีการเทสเครื่องด้วยอันนี้นะแต่ว่าก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยแบบเหมือนเป็นการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้ที่ตัวเองค่ะ
1: คร
2: ับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเรารู้ว่ามันมีจุดที่เป็นจุดปัญหาเดินทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือการจี้หัวใจเดี๋ยวนี้ก็จะมีคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสวนหัวใจนะคะแต่จะมีหมอที่เขาจบมาเรื่องของจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงตัวนี้ก็คือพอเขาเห็นจุดตรงนี้มีปัญหาก็ใส่สายร้อยเข้าไปในเส้นเลือดนะคะไปถึงหัวใจแล้วก็ไปเข้าไปจี
1: ้
2: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำเยอะขึ้นค่ะ
1: ค
2: แล้วก็ช่วยรักษาคนไข้ที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะหัวใจเต้นพลิ้วคือคำว่าหัวใจเต้นพลิ้วคือมันเต้นพลิ้วแต่มันไม่ปั๊มมันไม่ปั๊มออกอะไรประมาณนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะช่วยในการรักษาได้อย่างนึงนะคะแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่จะช่วยเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเลี่ยงกลุ่มยาบางตัวที่มีกลไกการออกฤทธิ์พวกลดการทำงานของเขาเรียกว่าตัวโซเดียมช่องเก็บไอตัวโซเดียมยากลุ่มนี้คือยาอะไรก็คือมันจะเป็นกลุ่มยาเขาใช้คำว่ายาที่ปิดกั้นช่องโซเดียมคือปิดไอการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องโซเดียมในหัวใจเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มยาตัวหนึ่งที่เราทานกันประจำอยู่อะค่ะซึ่งมันมียาอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ายาที่รักษาอาการพวกปวดเส้นประสาทบางตัวอย่างกลุ่มที่เป็นยาต้านซึมเศร้าก็มียากันชักบางตัวก็มีแล้วก็ตัวโคเคนถ้าไปติดยาเสพติดแล้วไปกินไปอัพโคเคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดไหลตายได้เลยหรือว่าตัวยาที่ลดอัตราการเต้นของหัวใจใหญ่บางตัวที่เอามาใช้บางคนเอามาใช้ลดความอ้วนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่มันจะอยู่ในพวกยากันชักหรือว่าแม้แต่ยาเสพติดบางอย่างอย่างเช่นกัญชาเนี่ย ก็มีผลที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจมันเต้นผิดปกติได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกลุ่มยาชาค่ะที่เราไปฉีดยาชาต่างๆค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการปิดกั้นไอช่องโซเดียมตัวนี้แล้วก็เลี่ยงอะไรอีกเลี่ยงไข้ถ้าเมื่อไหร่มีไข้สูงตามที่ได้คุยไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าจะเป็นหวัดหรืออะไรก็ตามนะคะต้องพยายามเช็ดตัวต้องพยายามกินยาลดไข้ไม่ให้หัวใจมันเต้นแรงเต้นเร็วมากเพราะว่าพอร่างกายมีความร้อนเยอะเนี่ยหัวใจมันจะบีบตัวหนักเลยแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์เลี่ยงคาร์โบไฮเดรตคือเลี่ยงอาหารทานการทานอาหารเนี่ยต้องทานแบบหมายถึงว่าเป็นโลคาร์บอ่ะคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มน้ำตาลอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องลดลงก็จะช่วยทำให้มีไออาการไหลตายพวกนี้ได้น้อยลงค่ะ
1: อืมครับ
2: ก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
1: โอเค
2: ถ้าเป็นไหลตายนะแต่จริงๆมันมีอีกโรคนึงนะมันลงคือไออะไรนะโรคเหงาหลับ
1: เหงา
2: แล้วแบบเนาะเหมือนเราเคยคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยจะมาคุยกันอยู่อะค่ะเป็นโรคเหงาหลับคือโรคที่ไปนั่งตรงไหนก้นหลับ
1: อ๋อแต่ไม่ได้ตายนะไม่ตาย
2: ไม่ตาย
1: ไม่ถึงตายไม่ถึงตาย
2: แต่จะหลับมากผิดปกติอันนั้นคนละโรค
1: คนละโรคโอเคครับผม
2: เดี๋ยวเราเบรกแล้วค่อยมา
1: ได้ครับ
2: ตอบคำถาม
1: ได้ครับโอเคให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเรื่องของโรคไหลตายนะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องของหัวใจนะที่มันล้มเหลวตอนนอนหลับนั่นแหละนะฮะแต่ก็มีสาเหตุที่หลากหลายในหลายๆมิติด้วยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงกัน 100% นะครับถ้ามีอาการไม่ค่อยดีนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกกลุ่มพวกนี้นะครับต้องใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะตรวจสอบหน่อยคนนอนข้างๆก็ต้องคอยดูด้วยนะว่าการหายใจเวลานอนหลับเขาคนข้างๆเราเป็นไงบ้างนะครับจะได้ป้องกันได้ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วป้องกันเนี่ยก็โอกาสน้อยถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกับทางคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลผอ.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศรจังหวัดปัณจบุรีเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกนะครับ022900473ผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์2วันนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่งของ FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
0: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับเอาฝากไว้ด้วยนะฮะพิจารณาของอภัยภูเบศนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะหรือจะเป็นเรื่องราวที่คุณหมอพูดคุยไปในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไหลตายนะครับจะปรึกษาเพิ่มเติมมีประเด็นคำถามอยากจะสอบถามหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอโดยตรงอ่ะเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพนะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: เป็นค่ะ
2: จะสอบถามคุณหมอครับ
3: ค่ะ
2: กรณีที่เรากินข้าวกับเนื้อสัตว์สัก2วันนะครับแล้วไม่ได้กินผักผลไม้อ่ะมันจะทำให้เขาว่ากันขับถ่ายเราหายไปเลยประมาณนี้บอกอะไรได้บ้าง
3: ภาวะอะไรนะคะ
1: ภาวะการขับถ่าย
2: ก็คือ
1: ถ้าไม่ได้กินผักสองวันกินข้าวกับกินพวกเนื้อพวกหมูอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับแล้วสองวันไม่ถ่ายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้ากินผักด้วยถ่ายปกติ
2: ก็ได้บ้างครับว่าดีขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ถ้ากินถ่ายแล้วจะถ่ายดีกว่าไม่กินผัก
2: ใช่ครับ
1: แล้วคำถามคือ
2: แต่ว่ามันก็เป็นทางหาอยู่ประมาณนี้ครับ
1: คำถามคืออะไรครับ
3: คำถามคือ
2: มันบอกอะไรได้มากครับถ้าเป็นอาการแบบนี้อาจารย์
3: อ๋ออ่าเป็นเรื่องปกติค่ะคือปกติร่างกายเราอะค่ะมันก็ต้องการอาหารทุกหมู่เพราะว่าตัวผักมันมีไฟเบอร์คือมันมีกากใยพวกนี้มันก็จะทำให้เวลาที่อาหารมันถูกย่อยลงมาผ่านจากกระเพาะลงมาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรอุจจาระมันไม่ได้เกาะกันแน่นนะคะมันก็เลยจะถักขับถ่ายได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายนะคะถ้าเรากินผักเข้าไปผสมแต่ถ้าการทานเนื้อกับทานข้าวพวกนี้มันก็จะทำให้ตัวอุจจาระมันแข็งมากกว่าปกติแล้วก็การดูดซึมพวกน้ำกลับเข้ามาเพื่อที่จะขับถ่ายมันจะน้อยมันทำให้อุจจาระมันแข็งโอกาสที่เราขับถ่ายเราจะต้องบางทีบางคนต้องเบ่งต้องไรถ้าเป็นคนธาตุแข็งค่ะเพราะงั้นจริงๆเขาก็เลยทิ้งให้เราทานผักกับผลไม้ควบคู
2: ่
3: ค่ะค่ะแต่ว่าถามว่าอันตรายอะไรไหมก็ไม่ได้อันตรายแต่ก็ควรจะทานให้ครบหมู่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ว่าไม่กินผักไม่กินผลไม้เนี้ยนะคะค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ได้ครับผมนี่เหมือนกับถามเองครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
2: กรณีที่เราหลังกินข้าวเราง่วงนอนมากๆหรือว่านั่งรถเมล์เราก็หลับได้นี้เป็นง่วงหลับไหมครับ
3: อ๋อไม่เป็นโรคลมหลับโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
3: ับ
2: หมอ
3: จริงๆเป็นจริงๆหลังกินข้าวเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนกับร่างกายเรามันจะต้องเขาเรียกคือเมตาบอลิซึมมันทำงานคือมันจะมีภาวะที่เราจะง่วงได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย
3: ์ธรรมชาติค่ะ
2: บางอย่าง
1: ยิ่งนั่งรถเมล์เนี่ยโอ้โหยิ่งหลับง่ายอย่าง
3: มัน
1: ง่วง
3: มันโยกค่ะมันง่วงแงกมันโยกมันจะช่วยให้หลับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างทางฝั่งตะวันออกคือหมายถึงคำว่าตะวันออกหมายถึงว่าเอเชียทางฝั่งเอเชียเราอะค่ะเขาถึงหลังกินข้าวเขาถึงให้นอนไง
2: ครับ
3: คือหลังทานอาหารเที่ยงเนี่ยถ ถ้าเขาก็จะมีให้ไปนอน2 ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยคืออันนี้ก็เล่าหมายถึงทางฝั่งอย่างประเทศลาวอย่างไรตรงเนี้ยที่เขาได้รับวัฒนธรรมบางอย่างมาเนาะมันบางทีฝั่งตะวันตกบางประเทศเขาก็แบบนี้นะคะ
2: คร
3: ับ ซึ่งถามว่าตอนเราไปอยู่จีนก็เราก็งงคือเคยไปเรียนฝังเข็มที่จีนเนี่ยพอเรียนเสร็จใช่ไหมคะเที่ยงเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเขาจะพักถึงบ่ายสอง
2: ครับผม
3: คือพักเที่ยงแต่ว่าจะกลับเข้ามาหมายถึงมาเรียนหรือทำงานอีกทีนึงคือบ่ายสองก็คือเขาจะให้เวลาไปนอนใช่ค่ะ
1: ไปเงียบ
3: ไปเงียบหนึ่งชั่วโมงซึ่งอันนี้เขาบอกว่าในระหว่างที่พอเรากินทานอาหารไปเนี่ยร่างกายมันจะต้องมีการย่อยหรืออะไรแบบร่างกายมันจะหนักเพราะงั้นการได้เงียบพักเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบกระบวนการเมตาบอลิซึมร่างกายดีอันนี้เป็นหมายถึงองค์ความรู้ทางตะวันออกนะคะเขาก็จะไปพักคือเราก็งงครูอาจารย์เนี่ยเขาจะนอนเขาจะไปนั่งหลับกันเลยแล้วเขาก็จะมาง่วงซึ่งตอนแรกๆเราไปเราก็ไม่ใช่เนาะเราก็แต่ไม่รู้อ่ะลองทำดูเหมือนเขาแล้วพอบ่ายสองมากลายเป็นว่าจากบ่ายสองเขาเรียนถึง5 โมงอ่ะนะคะเราก็ไม่เหมือนประเทศเราพอเวลาเรียนมันไม่ง่วงไงคะเพราะมันได้นอนไปแล้วแล้วมันรู้สึกเหมือนสมองมันโล่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ประสบการณ์เราก็ยังคิดอยู่ก็ติดมาอยู่ช่วงนึงนะแต่เผอิญประเทศพอกลับมาเนี่ยประเทศไทยเราพักถึงบ่ายโมงไงเราก็จะไม่กินเราไปกินครึ่งหลับครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สรุปคือไม่ได้ผิดปกติอะไร
3: ไม่ได้ผิดค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วมันนับเป็นชั่วโมงนอนได้ไหมครับอาจารย
3: ์หมายถึงยังไงคะ
2: หมายถึงตอนที่เราหลับตอนเที่ยงหรือตอนนั่งรถเมล
1: ์นี่ไปโดนบนรถเมล์เลยว่าหลับตอนนั่งกินข้าวเนี่ย
3: จริงๆจะบอกว่าการนับคือหมายถึงว่านับชั่วโมงนอนได้ไหมอันนี้จริงๆถ้าเราต้องดูร่างกายเรามากกว่าอย่างบางคนบอกว่าต้องนอนต่อเนื่องกันอย่างน้อย7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆบางคนเนี่ยเขานอน5 ชั่วโมงแต่เขานอนมีคุณภาพ
2: ค
3: ำว่าคุณภาพหมายถึงอะไรถ้าตื่นมาแล้วเขาไม่ได้ง่วงเลยระหว่างวันเขารู้สึกสมองเขาปลอดโปร่งอันนั้นก็แสดงว่าเป็นความเหมาะสมของเขาแต่ว่ามันก็จะมีอย่างทางศาสตร์แผนไทยแผนจีนเนาะว่าถ้าหลัง4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเราควรนอนหลังสองบางที่ก็สัก2-3 ทุ่มเนี่ย2 ทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลานอนแล้วร่างกลไกของร่างกายการบดย่อยอะไรต่างๆเนี่ยธาตุไฟจะเริ่มทำงานคือต้องนอนแต่ถ้าเราไม่นอนตรงเนี้ยเราก็จะมีความเสื่อมของร่างกายที่เร็วประมาณนั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่า3 ทุ่มคุณนอนแต่คุณนอนไม่หลับไม่สนิทแล้วคุณก็หลับกระสับกระส่ายแต่คุณบอกคุณนอนมา8 ชั่วโมงได้ตื่นเช้ามาคุณไม่ได้สดชื่นอันนี้ก็ไม่ใช่การนอนมันก็ต้อง6 ชั่วโมงที่มีคุณภาพ3 ชั่วโมงที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่า8 ชั่วโมงที่ไม่มีคุณภาพ
2: ได้ครับขอบพระคุณหมอ
1: โอเคทั้งเงียบทั้งเงียบแล้วรู้สึกสดชื่นก็เงียบเถอะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เงียบเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงแล้วอยากจะเงียบแล้วไม่เสียงานแล้วตื่นมาสดชื่นก็เงียบเลยครับ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคเนาะ
2: ขอบพระคุณครับคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับท่านอื่นที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นข้อสงสัยนะเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผมอยากปรึกษาเรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยครับ
3: ค่ะตีบเส
4: ้
3: นเลือดต
4: ี
3: บที
1: ่
3: ไหนคะ
4: น
1: ี่
4: คร
1: ับ เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
4: เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบครับ
3: ค่ะ
1: เล่าเลยครับเล่าเลยครับยังไงครับ
4: ตอนนี้ถ้าผมมีรู้ว่าเป็นเส้นเลือดตีบนี่เราจะมีทางป้องกันยังไงครับ
3: ตอนนี้ที่ทราบเส้นเลือดตีบนี่กี่เส้นคะได้ไปตรวจหรือยังนะคะ
4: อ๋อไปตรวจแล้ว3 เส้น
1: โอ้โห
3: 3 เส้นแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วคะ
4: อ๋ออยู่ไม่ทำครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรก็หมอก็ให้ดูก่อนกับว่าถ้ามีอาการอย่างแน่นหน้าอกหรืออะไรเงี้ยนะหรือ4 อย่างเนี่ยก็ควรจะไปต้องไปหาหมอเลย
3: อั ันนี้ตรวจขอโทษนะคะตรวจที่ไหนมาคะเนี่ย
1: ที่โรงพยาบาล
3: หรือว่าโรงพยาบาลใหญ่เล็ก
4: โรงพยาบาลครับ
1: โรงพยาบาลที่ไหนอำเภอหรือจังหวัด
4: ไม่ใช่ที่กรุงเทพแล้วสถาบันโรคไตครับ
1: ตรวจที่สถาบันโรคไต
3: เนาะน่าจะไม่ตรงอะค่ะ
4: ผมไปตรวจแล้วไปตรวจเอ็กซเรย์แล้วทำทีซีสแกนด้วยแล้วหมอเขาให้ความเห็นว่าควรจะไปพบหมอ
1: โดยตรง
4: หัวใจที่มีเครื่องมือผ่าตัดอะไรดังที่โรงพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วไปมาหรือยังคะยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะ
4: ก็ยังไม่ได้ไปเลยครับ
3: ถ้าเจอว่าตีบ3เส้นแล้วหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปแนะนำให้ต้องใส่ค่ะเพราะว่าต้องรีบนะคะคืออันขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 80ครับ
3: โอ้คือตอนนี้การใส่สายสวนหัวใจเนี่ยทำไม่นานค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่ฟังอย่างตอนนี้ฟังเสียงเนี่ยเหมือนกับคุณลุงมีเหมือนอาการเหนื่อยอยู่นะมีอาการเหมือน
1: เหนื่อยง่าย
3: ใช่ค่ะตอนนี้เวลาขึ้นบันไดเหนื่อยไหม
1: เหน
4: ื่อ
1: ยไหม
4: อ๋อไม่เหนื่อยครับผมก็ออกกำลังกายคือเดินออกกำลังกายนี่3-4ก็ไม่เหนื่อย
1: แต่ถึงยังไงก็เหอะนะคุณหมอเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าติดสามเส้นเนี่ย
3: แนะนำไปถ้าเป็นโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลก็อย่างถ้ากรุงเทพนะคะก็มีหมดนะคะถ้าตามโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆมีหมดโรคทรงอกอะไรเงี้ยราชพิธีอะไรมีหมดค่ะพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
3: จะเป็นจุฬารามาศิลาพระมงกุฎอะไรได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็
1: อีกเรื่อง
3: มันก็จะอีกอัตรานึงก็มีเหมือนกันเอกชนใหญ่ๆแพงหน่อยค
1: ่
3: ะ
1: ไปตรวจให้รู้ว่ามันตีบแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมคุณหมอ
3: มันต้องไปฉีด
1: แล้วก็สู่กระบวนการรักษา
3: ใช่ต้องพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหมอคือเป็นหัวใจที่ดูเรื่องเส้นเลือดหัวใจอะค่ะเป็นอินเตอร์เวนชั่นหัวใจค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะไปฉีดเขาก็ต้องฉีดสีก่อนฉีดสีแล้วดูว่ามันตีบถ้ามันตีบเยอะเขาก็จะสวนหัวใจไม่ได้ต้องผ่าตัดนะคะใช้การสวนหัวใจก่อนค่ะซึ่งแนะนำว่าต้องทำเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่รูดด้วยหัวการเลี้ยงคือมันเลี้ยงด้วยเส้นเลือดสามเส้นนี้ใช่
1: แล้วไปตีบ3เส้นเลย
3: ต้องรีบไปค่ะถ้าแบบนี้นะคะ
1: คนควรไปหาหมอโดยตรงนะครับแล้วก็ไป
4: ผมคิดว่าคงก็หมอรอดูอาการก่อนว่าเป็นโกยคือโกยจะไป
3: ได้ไหมอ๋อไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปในแบบที่รอดูอาการเนี่ยมันการรักษายากจะแย่แต่ถ้าเราไปแล้วไปเจอการรักษาอันเนี้ยเขาเรียกอัตราความเสี่ยงมันจะน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นควรต้องไปตรวจเลยค่ะอ
1: ย่าให้มันมีอาการไม่ได้อาการอันตรายครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
4: ครับ
1: โอเคเน
4: า
1: ะ
4: คร
1: ับผมครับผมโชคดีครับโชคดี
4: ครับ
3: น่าต้องรีบไปด้วยค่ะ
1: ควรต้องรีบละเพราะว่าหัวใจมันหมายถึงชีวิตนะครับ
3: ใช่
1: มันหมายถึงชีวิตอ่ะสายสุดท้ายใช่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตีบมากน้อยแค่ไหนครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวด่วนครับสายสุดท้ายและถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
5: ผมอายุ81แล้วนะคือก่อนทุกวันนะจะกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะ
1: ครับ
5: ตอนคืนนอนครั้งละ2ลูกวันหนึ่ง6ลูกกินประจำอยู่2-3ปีแล้วปรากฏว่าระบบขับถ่ายดีผมอยากจะทราบว่าการที่เราทำเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลร้ายต่อร่างกาย
1: ม
5: ี
1: ผลเสียอะไรไหมกินวันละ6ลูกต่อวันมื้อตอนตื่นมากิน2ลูก
5: ครับ
1: แล้วตอนไหนอีก
5: ก่อนอาหารนะก่อนอาหารเช้า2ลูกเที่ยง2ล
1: ู
5: ก
1: อ๋อก่อนอาหารมื้อละ2ลูกโอเคครับครับคุณหมอเชิญครับคุณหมอมีเวลา3นาทีครับ
3: กินมานานแล้วเป็นเบาหวานไหมคะ
5: ไม่เป็นครับไม่เป็นอะไรเลย
3: ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้ตามแบบนี้ค่ะทานได้ค่ะไม่มีผลเสียหรอกค่ะ ทานเราทานมานานแล้วแล้วพวกนี้มันจริงๆมันก็จะมีทั้งวิตามินทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่ามันก็ช่วยท้องดีด้วยค่ะ
1: ของดีราคาของดีราคาถูกนะกล้วยเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่ของคุณลุงกินกล้วยสดอย่างเดียวเลยใช่ไหม
5: ครับครับกล้วยสดเลยครับสดอย่างเดียว
1: ต้มบ้างปิ้งบ้างก็ดีนะ
5: ขับถ่ายดีเลยครับขับถ่ายดีมากเลย
3: แต่ถ้าไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติเลยได้
1: โชคดีครับกินแล้วรู้สึกสบายตัวกินแล้วถ่ายดีด้วยกินแล้วรู้สึกสบายตัวแข็งแรงดีด้วย
3: มันช่วยเคลือบกระเพาะด้วย
1: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
5: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ไม่มีอะไรเลยเหรอความดันเบาหวานไขมันอะไรไม่มีเลย
5: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไปตรวจมาไม่มีโรคอะไรเลยโอ้ดีจังอย่างนี้อยู่ถึงร้อยแน่เลยเนี่ย แล้วออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าครับ
5: เดินนะเดินเสร็จแต่ละข้อหน่อยกระดูกหลังมันคด
1: อ๋อมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดหน่อยนึง
5: ครับเสร็จคือเดินถือมาเช้าได้เดิน
3: ได้ได้ค่ะ
1: โอเค
5: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับครับ
5: คร
1: ับ
5: สวัสดีคร
1: ับ โอเคครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรียบร้อยครับเหลือเวลานาทีนึงคุณหมอมีฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงครับเชิญครับ
3: ก็จริงๆถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรจริงก็คือให้สังเกตตัวเราเองอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราทำอยู่เป็นปกติแต่เราไม่ได้มีโรคไม่มีคือจริงๆมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราทำในกิจวัตรนั้นแล้วเขาเรียกอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติเนี่ยก็ได้หรือคำว่านอน7ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึงจะพอบางคน5ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาเขาดี
1: สดใสเลย
3: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาก็นอน
3: บางทีใช่มันอยู่ที่ว่าการนอนในอันนั้นอ่ะเขาเข้าไปหมายถึงว่าการหลับเนี่ยเขาเป็นภาวะการหลับที่มีคุณภาพหรือเปล่า
1: ครับผม
3: ถ้าอย่างพระปฏิบัติท่านเข้าสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าใช่วิธีการหลับมันคือหลับยังมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: สังเกตที่ตัวเองด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะ okay, ต้องสังเกตตัวเอง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอมากครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลเดี๋ยวเราพักฟังข่าวก่อนนะจบข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมากรต่อนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณี สู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
12: นายสุเรนทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่าง

0: เพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอีสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอ

0: เนาะ
1: เริ่มแล้วฮะ
0: อืม
1: ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ก็
1: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
0: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหสุดดึกจริง
1: ฮะแล้วยิงอีก4ปีเนี่ยจะขยายทีมอีกโอ
0: ้
1: ไม่ต้องทำไรกันฮะนะคร
0: ับ ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
1: ครับเมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
0: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยเนื้อเสียงมันสะท้อนได้ไม่รู้นะ
0: สะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: มันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
1: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องปิดวิทยุไหมพี่โร
0: สผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
1: เพราะ
0: ม
1: ัน
0: น่าจะดีเลย์ครับผมFacebook จะดีเลย์หน่อยนิดนึงครับผม
1: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
0: ครับ
1: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
0: ถ้าร้อนเกิน65 องศาเซลเซียส
1: 65 องศาเซลเซียส
0: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
1: ใช่ครับ3 เท่าเลยนะฮะนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14 ปีโดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชาหรือกาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3 เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6 แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65 องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1 ใน 7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในอังกฤษอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะ หลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่2สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้นไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะและข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็เอาอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยฮะพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
0: ก็เดือดเพิ่มพลานก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
1: เราก็ทิ้งไปนิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเดี๋ยวก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะคร
0: ับใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
1: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
0: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
1: ๆต้มร้อนๆ
0: ใช่โซดทั่วหัว
1: ขึ้นมากันเยอะ
0: อ๋อมันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ใช้เทคนิคที่เอาปากไปแตะน้องเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
0: ครับ
1: โอเคอ่ะไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่วิลมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีทั้ง
0: ยังไม่เคยใช้
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ไข้หวัดใหญ่โควิด
0: นะ
1: แล้วก็ RSV ครับ
0: โอ้
1: เห็นไหมฮะ
0: ตรวจแผ่นเดียวนะ
1: แผ่นเดียว
0: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
1: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
0: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
1: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสปอตเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคอ
1: ย่างนั้นเลยนะ
0: แล้ว
1: ไปหยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK การก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
0: ดีครับผม
1: นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี้ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมก็น่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงน
0: ี้
1: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับก็เลยเอามาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้น แต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู
0: ้
1: ผลตรวจแล้วในเนกาทีฟเนี่ยค
0: ุ
1: ณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันนี้มัน 50-70% แต
0: ่
1: ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามัน positive คือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
0: อัน
1: เนี้ยเรียก specificity นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98%โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
0: โอ้
1: เพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร
0: ์ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
1: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับ
0: ม
1: ันจะเป็นแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้อะเนาะแต่พักหลังนี่มันก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะฮะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับนะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแน่ต้องพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้หนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
0: มันคืออะไรคุณหมอ
1: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
0: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
1: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
0: อ๋อแล้วมันคือไข้มันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
1: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
0: RSV โอเคครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่เด็กโอเคครับ
1: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
0: เป็นได้เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
1: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับ ในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคืดคาดคืดคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได
0: ้
1: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบเนี้ยมันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามิเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมโนพิลาเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะๆถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการและนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอ้หอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
0: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
1: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
0: ันเป็นอะไรครับ
1: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรุษกราฟที่อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขโดยเฉพาะหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
0: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
1: ครับช่วงไลฟ์ครับ
0: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์020287710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02 02 7710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวๆพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายๆท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมากรเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมากรนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
6: จากพี่จินโลค่ะ
5: เชิญเลยครับ
6: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
5: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
6: ได้เหรอครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันอะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอไปมีบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่แล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มแล้วมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูมไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
5: อ๋อ
6: แล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะขัดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
5: ถูกครับ
6: โรคจิตไหม
7: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไร
5: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันก็ฝันไม่ตื่นมันเหนื่อยอย่างอุ้ยฝันหนีผีบ้างฝันทํานู่นทํานี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมันเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
6: แล้วมันฝันไม่ทําอย่างอื่นนะ
5: ครับ
6: แต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ได้ทําไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
5: ฝันแต่เรื่องทําความสะอาด
7: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ ไม
5: ่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
6: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยอะอะไรตรงไหนเงี้ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
5: มันก็เลยฝัน
6: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
7: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
5: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
7: คือป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมติว่าเราเริ่มมีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้ก็เรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของระดับพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้เราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์
6: What?
7: แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
5: แต่
7: ถ
5: ้
7: าเป
5: ็
7: นพฤติกรรมเราอะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบ
6: แพ
7: ทย์ครับ
6: ก็เนี้ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
7: ก็
6: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขาคือ
7: มันนี่ป้าครับ
6: ป้า
7: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้จริงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะครับผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราเป็นคนลิขิตแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะฮะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
5: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
7: ควบคุมตัวเองได
5: ้ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะ
6: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมากคือ
5: ดีแล้ว
6: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค
5: ่
6: ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
5: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
7: จบเวลาไม่มีอะไร
5: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
6: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
6: ไม่ใช่
5: นะครับครับผมโอเคนะสวัสดีครับ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ครับผมจะถามคุณหมอกันครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
7: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อะไรนะครับ
5: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อ
5: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
7: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุแย่ๆเลยฮะวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องในประวัติในอดีตอะไรแบบเนี้ยเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
8: ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
7: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
8: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
7: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
8: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
7: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะไปไม่มีอันตรายอะไรครับ
8: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
7: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูพวกนี้ครับ
8: ครับครับแล้วมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
7: ครับเกิดจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
8: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
7: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือตัดเรื่องยาวออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
8: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
7: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
8: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
7: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอาอย่างนี้ใช่ไหม
8: แต่ผมนะมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วคร
7: ับ ใช่ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
8: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
7: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
8: ใช่ครับ
7: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติ
8: พอรู้สึกฟันยาจะผุหมดละฟันน่ะ
7: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุงครับ
5: ครับประเมินลองประเมินดู
8: ครับ
5: ถ
8: ้ามีเรื่องนะครับ
5: เชิญครับ
8: ไอ้นี่ไอ้
5: ไรเอ่ย
8: กำลังนึกอยู่
5: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
8: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอะไรเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
7: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
8: คร
7: ับ นะฮะถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนมั้งครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
8: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
7: ทางวันนี้คุณลุงครับคิดเรื่องอื่นดีกว่า
5: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
8: ครับ
5: โอเคครับสวัสดีครับ
8: คุณหมอครับคุณแบงค์โรมเลยครับ
5: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุปิดวิทยุปิดวิทยุ
9: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยามีทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
7: โอเค
9: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
5: เอาฟังนะฟังครับ
7: ครับอะมิทริลเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาก็มาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะจำจงกว่าอะมิทิเทลีนเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันเนี้ยเป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
5: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับ โอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหล
10: ฮัลโหล
5: ถามได้เลยครับเชิญครับ
7: เป็นครับ
10: พอดีแฟนน่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
5: ครับถามคือคำถามคืออะไรครับ
10: คำถามว่าไอ้ที่ฉีดเป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
7: หลายสาเหตุเลยฉีดเป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
10: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
7: คืออันนี้ผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
5: คนละต่อมกัน
7: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบนี้เริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
5: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
10: ค่ะ
5: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
10: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยวด้วยไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
7: ไม่เกี่ยว
5: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
10: ค่ะ
5: ครับ
10: คุณมาก
5: ต้องไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
10: ค่ะ
5: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะป้าอายุ70 ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
7: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริงๆ
11: นอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเป็นอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้ามีโรค10 โรคอาจเป็นเพราะความเราเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
5: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
7: การนอนไม่หลับ
5: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
7: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดครับการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่หลับอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบอยู่ดึกๆก็ไม่เห็น
5: ฟังฟังคุณหมอฟังฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
7: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนแบบนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเทโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากมากๆก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอมก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยพิ้งไปกันยาคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
11: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
5: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
11: คนไม่เกี่ยว
7: กันเครียด
5: จำเยอะก็เครียดอีก
7: เออเจ้าคิดเจ้าแค้นเครียด
5: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีก
11: ไม่แค้นค่ะไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค
5: ่
11: ะ
5: โอเคต้องก็คงเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับโอเคครับโชคดีครับ
11: ค่ะขอบพระค
5: ุ
11: ณค่ะ
5: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
12: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
5: ครับเชิญเลยครับ
12: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกจะสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
7: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
12: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
5: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
12: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
7: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
12: ค่ะ
7: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
12: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนเพื่อนที่ออกกำลังกายอยากเขาเป็นกันอย่างนั้นนะแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่ตอนนี้
7: แล้วใช่ไหมคือ
5: ตรวจยัง
7: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
5: ตรวจยัง
12: ไม่เป็น
7: ค่ะตรวจแล้ว
12: ไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
5: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
12: เนี่ยเหรออ
5: ่าย
12: ังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ครับ
12: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
5: ว่าจะฟันธงไหมครับ
12: เดี๋ยว
5: เสียให้จบคุณหมอเชิญครับ
7: คืออาการมัน
5: ไม่ชัด
7: ยากตรงนี้โควิดอ่ะ
5: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจต้องตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
12: คุณอยากคุณหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไอหน่อยหรือไง
5: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
12: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
12: ใช
5: ่คือถามตกลงจะถาม
12: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรอะไรสมองเหรออ่
5: ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณแอสไพรินใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
5: โอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีแล้วนาทีครึ่งครับ
7: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินก็ป้องกันไม่ให้เกิดกระทบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
5: โอเคอ๋อ
12: นี่ปวดเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นอะไออะไรอะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
5: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
12: เป็นที่สมองมันจะซ่าเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
5: โอเคครับถูกต้องคร
12: ับ คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
5: ครับเคลียร์นะ
7: ยินดีครับ
5: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
7: ใช่คร
5: ับยิ่
7: งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
5: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
7: คุณครับสวัสดีครับ
5: ใครต้องการไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gastech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
19: นางสาวจิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
20: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประ

0: ภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
2: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กซ์จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่

ป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีแล้วก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนะลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตช์ต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาถเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบลฝังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึ้มขึ้นตำบลฝังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างๆพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งฝั่งถูกน้ำซัดบึ้มไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามในมิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้น่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตัมบวังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฝังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฝังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปะที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปะนั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปะและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูรปะเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเขาทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นแล้วแค้นเพราะอะไร
เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลนมวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500 500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตำรวจพระราชาลืมพระเจ้าพิเศษที่โกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันนะเอานอนอยู่จะไปปลุกได้ไงใช่ไหมโอ้ลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมอีกลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกพระสงฆ์ที่ไปกันว่า500รูป500รูปนี่ก็ค่อยล่อยหลอลงล่อยหลอลงล่อยหลอลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่ก็เตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาอ้าวแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งวันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปแล้วตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอานนท์รูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฝังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาตที่อื่นเหลือพระอานนท์รูปเดียวเนี่ยพระอานนท์ก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวล

เรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจทำไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยคุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งกว่าธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจนี้พระสงฆ์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของนกกระทาเพราะว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เลือกเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วเขาก็เอาไปถวายพระละกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเออฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเออเอาส่วนดีๆเนี่ยคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจก็มีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่สามคือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมแต่ว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยถึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศหรูอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศหรูอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละตมวังที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าโอ้คุณแล้วเรื่องนู้นมาเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นไงสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฟังเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยคิดว่าก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะหรือเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยแล้วกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีขอ
เด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงที่จะมาแต่งงาน

ด้วยต้องไปชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะที่เขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านผู้ฟังหนึ่งคือพระเจ้าเสนที่โกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านผู้ฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก40-50เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมนี่นะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้าตามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวบางยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมาเราจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานน่ะคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสักยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปทุกฝั่งส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระสิทธิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะก็ประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิถูทปาลนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าเขาก็คิดจำไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่านี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มี
พราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่ญาติจนเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยนี่อยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเราก็เป็นกษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่ก็ต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสากยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธิภาเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิทูตภะกุมารนี่อายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิทูตภะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังข้อน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูตภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมาหันเล็กถามก็เอานี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีมานั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเขาใครเป็นนางทาสีก็นางวาสภขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เลยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเขาเล่าให้กระฟังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมามอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรอ่ะก็ไปเมามอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจุตภานี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยท่านผู้ฟังเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยแล้วมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างเนี่ยด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะพอรู้ความจริงก้อนนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นท่านผู้ฟังกลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะระวังด้วยจิตที่เศร้าหมองนี่นะมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิทูตภานี่มันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะ
ราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมมันเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตภากุมารนี่คือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดยังอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็หดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาทุกฝั่งเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตั้งหวังเจตนาที่เกิดขึ้นของวิทูตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นนี่เสร็จเลยทั้งหมดก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยพอทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงนี่สั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วเนี่ยสั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังคิดดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นเพราะอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งรอยกรีดเลยโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำกันป่านนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหท่านฟังทั้งเมืองเนี่ยโจทย์กันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเขาทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำอย่างนี้อ่ะพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าตบฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าเปรตนิโกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะ
จิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้นะท่านผู้ฟังให้พระเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทิ้งนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรปักคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอ้าทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างเงี้ยเราเป็นลูกนางตาสีอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเขามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรนิโกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภคัตติยากับวิฑูรปักออกจากตำแหน่งนี้นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไงไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บเอาช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภคัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิฑูรปักเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพิเศษที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรโดยจิตที่มีสตินะเราเลิกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจุตภาเนี่ยมีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงไงแต่ว่าพลังมันน้อยไงทุกคนพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยพุทโธมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตำฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะมาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ได้มันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์ยังไม่ปีติไปซ้ำทั้งนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าพระเศรษฐิโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภาที่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสท่านผู้ฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่
พระเจ้าประเสนทิโกศลถูกปฏิวัติทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอำมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยนะทีฆการยนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุละซึ่งเจ้าพันธุละเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถอะไรต่างของพันธุละจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุละนี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยดันไปขัดขาเขาอ่ะพอโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำไมเขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่กับพระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุละพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยผมไม่ใช่16คนนะ32คนนะพันธุละนี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของพันธุละนี่ก็คือเป็นพวกเจ้ามัลลังไงโชคเจ้ามัลลังนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำไมเธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยทุกฝั่งเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอำมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแคงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือพันธุละถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุละแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆการยนะไงนายทีฆการยนะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประเสนทิโกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิจูตภะทมุฝังขึ้นเป็นพระราชาเอาวิจูตภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็ยังแบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านกันวิจูตภะว่าโอ้ท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะเออฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันเนี่ยอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาจะทำไงเนี่ยถ้ามึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแต่ฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะแต่ที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆากรณีนะบอกว่าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในระหว่างมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นมาเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆการยนะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายใน
ปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าวิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งกับยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลดวงพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารไหนไปไหนหมดเอ้าแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐประหารแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตัมบูฟังซึ่งอีกซอยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤห์นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตัมบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ศาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองก็ปิดแล้วไปถึงเมืองค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระเจ้าพิเศษนิโกชนอำนาจตกอยู่ในมือของวิทูตบาแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายก็จะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกอย่างไปบุกพวกชาวสักยะทำชั้นเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางดูฝั่งพระพุทธเจ้านี่มาให้พิจุตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจุตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยทำไมมันมานั่งตรงร่มๆดันไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งมันก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามมาทุกฝั่งสามครั้งนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิทูตภะด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวเนี่ยคือเรื่องของวิทูตภานี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะแหละตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปฆ่านี่เขาฆ่าจริงๆท่านฟังเลือดเนี่ยโอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นตรงฝั่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ถ้าจะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเราต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทั้งฝั่งญาติกันยังทำกันได้ขนาด
เราด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลนี่แวะพักที่ริมแม่น้ำอจิรปดีบุฟังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิทูตภัทรพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดท่านผู้ฟังน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำอจิรวดีนะท่านผู้ฟังโอ้มันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิทูตภะมาตายงี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งทุกฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสัตตะมนสังนรังสุตตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัชตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าซัดไปเวลาเป็นกระแสทุกผู้ฟังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ําเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยๆจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหม
แต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัตว์ไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึมบึมบึมบึมเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอาดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพายะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปท่านฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปเนี่ยนะนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดจึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ท่านลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีระวังนะว่าแต่เรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายวันที่ประเทศเนปาลเป็นเหตุการณ์ที่ให้เราเกิดความสังเวชมูฟังสังเวชหมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปุ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ป่ะไม่มากไม่ห่างเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาแต่ในทางจิตใจนั้นก็ได้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นจะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นทุกฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงก่อนนิทานบรรณานานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจากนิวมีเดียนะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปัดวิทยุค่ะ

0: พื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซ
1: ึ่
0: งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว
0: ่
1: าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตโชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: ส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปภก็ส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พอระหว่างน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

0: ปอพอค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะคะว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจะขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะซาชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
0: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หนัก
0: เหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับคนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะ จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
0: 60 40
1: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคะ การช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการupskill reskill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบร้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ ที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเตนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลันนกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงการที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพกรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้วกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนา
0: ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6:28 นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอ้าต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือMOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้น แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสีมหาดบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชัยนาทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: อ่ะคุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26 องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอยู่สักไกล
1: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิษเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือการแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ1การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมการแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูล่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือการระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ2กระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4